0: มันต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังเราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งกับรุ่นที่3แล้วค่ะกับ MCOT CEO of ASEAN นะคะถ้าคุณผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังเป็นลีดเดอร์นะต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโหโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันการเชื่อสัญชาตญาณเดิมๆของเราในการทำธุรกิจมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นค่ะ MCOTCEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเมืองชั้นนำของเมืองไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศนะคะที่จะจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยไปสู่ตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งพาวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนแถมยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับความเข้มข้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆนะคะจะจัดกันนะคะวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้แล้วนะคะใครสนใจนะคะก็เตรียมตัวสมัครกันได้เลยค่ะเราจะไปจัดการอบรมที่CW Tower รัชดานะคะใกล้ๆตรงนี้เองค่ะค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทเรียนกันไปเลย15วีคนะคะรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะว่าเอ๊ะมันเรียนอะไรยังไง3สัปดาห์มันเป็นยังไงบ้างเข้มข้นขนาดไหนค่ะที่เบอร์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ค่ะและช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของการปฏิรูปราชการไทยนะจะต้องปฏิรูปแบบไหนนะถึงจะสำเร็จใน EP 2ติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลค่ะ
0: ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: สวัสดีค่ะ
3: อารุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญญพัฒน์และคุณพิญญพัฒน์หรือพี่แก้มของท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โดนแซวเลยโดนแซว
1: ค่ะเสียดายไม่ได้ฟังใน EP 1ของอาจารย์มานะคะ
3: ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีรีแคปสั้นๆนะครับก็เป็นวิธีแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเราพูดถึง AI กับการปฏิรูปราชการมา4ตอนนะครับจันทร์ที่แล้วผมพูดถึงราชการไทยต้องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จนะครับเราทวนสั้นๆสัก 2-3 นาทีนะครับก็คือผมพูดว่า40ปีที่แล้วเราก็ประกาศอย่างเงี้ยครับเราจะปฏิรูปราชการแต่เราไม่ไปไหนปีนี้ทุกอย่างมันจะถือว่าจังหวะดีก็ได้จะถือว่าบังคับก็ได้เพราะทั้งงบประมาณทั้งประสิทธิภาพภาครัฐอะไรเนี่ยมันบีบเราทุกทางถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยเราคงไม่รอดแต่ว่าคราวนี้จะต่างไปจาก40ปีที่แล้วที่เราบอกว่าจะปฏิรูปเพราะเที่ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมาละเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดในกรอบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกอบจะทำอะไรบ้างใน6เรื่องนะครับแล้วก็ท่านจะรื้อกฎหมายร้อยกว่าฉบับตามที่เอกชนเข้ามาพบแล้วก็ร้องขอแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไปบอกว่าเอกชนเนี่ยต้องฟังแน่ละเพราะรัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่ว่ากลุ่มตัวเล็กตัวน้อยล่ะ SME เกษตรกรข้าราชการนักวิชาการอย่าลืมฟังด้วยนะเพราะพวกเนี้ยเขาลำบากมามากนะครับแล้วก็การปฏิรูปเที่ยวนี้ถ้าไม่เอา AI เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเพราะ AI มันเก่งขึ้นมากๆแต่ว่าอย่าคิดในกรอบว่า AI มาทำงานเอกสารแทนคนอย่างที่เห็นในข่าวกันนะครับเพราะหลายประเทศที่เขาเอา AI มาใช้สำเร็จก็คือเขาคิดโฟลว์งานใหม่เขาคิดรูปแบบการทำงานใหม่เพราะว่าด้วยตอนรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่เรามีอยู่ตอนนั้นไม่มีเรื่องAI ไม่มีเทคโนโลยีดิจิตัลที่ก้าวหน้าตอนนี้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่วางแผนโฟลว์งานใหม่เอาแค่มาแทนพนักงานพิมพ์ดีดส่งเอกสารอะไรพวกนี้มันจะไม่คุ้มค่าแล้วมันจะก้าวไม่ทันกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วผมก็ปิดท้ายว่าจะเริ่มทำแบบนี้ได้มันต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปไม่ใช่เร่งทำไม่ใช่เร่งทำจริงๆมันมีหนังสืออยู่เล่มไม่ทราบคุณ พิญญพัฒน์คุณพัฒ

0: ท่านผู้ฟังเคยอ่านหรือเปล่านะครับงานใหญ่สำเร็จได้แบบเหนือเมฆเนี่ย How Big Things Get Done เป็นหนังสือยอดเยี่ยมของ Financial Times ในปี2023นะครับเป็นเล่มหนาพอสมควรมีแปลไทยละนะครับเขาก็สรุปได้ว่ามันไม่มีโครงการไหนหรอกในโลกนี้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆการไปในรูปโรบราชการมันก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่จะทำเราไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคผมอยากให้คนที่ทำปฏิรูปราชการเมืองไทยอ่านจังเลยนะครับหรือไม่วันหลังนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะโครงการใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาทำกันแล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขีดเส้นเลยนะครับคนทำนี่ต้องมืออาชีพคุณพิญญาพัฒน์ไม่ใช่ว่าใครไปทำโครงการดีๆก็ได้หรือว่าเวลาคิดโครงการคิดแผนการดีๆแล้วเนี่ยทีมต้องเก่งด้วยนะโครงการดีๆความคิดดีๆไปให้ทีมที่ไม่เก่งเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาเยอะต่อเยอะละนะครับโครงการหลายประเทศในโลกนี้ที่อยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยไม่ทันเวลาล่าช้ากว่ากำหนดงบประมาณบานปลายนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องปฏิรูปราชการไทยผมบอกให้เริ่มจากยุทธศาสตร์ให้เริ่มจากครักซ์ซึ่งคุณอนันยพัฒน์ก็ฟังจนเบื่อแล้วครักซ์ CRUX ครักซ์ก็คือปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้และเมื่อแก้ไขแล้วปัญหาอื่นมันจะคลี่คลายไปด้วยผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปบอกว่าสำหรับผมเนี่ยครักซ์ของประเทศไทยมีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องที่เราไม่มียุทธศาสตร์นี่แหละพอไม่มียุทธศาสตร์เราก็ทำสเปะสปะสเปะสปะนะครับทุกอย่างมันก็เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปหมด2เรื่องคอร์รัปชันในทุกจุดทุกเรื่องทำให้โครงการที่เราทำเราก็เลือกทำในโครงการที่มันได้รับเงินทอนเร็วนะครับแล้วก็เป็นออกแนวประชานิยมซะมากกว่าแล้วครักที่3ก็คือการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับทำให้เราไม่เก่งนะครับรัฐบาลที่ไม่เก่งเวลานี้ก็อาจจะมาจากการศึกษาที่ล้มเหลวมาตลอดก็เราก็เลยได้คนไม่เก่งมาอยู่ในระบบนะครับนั่นเป็นตอนที่1นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือคุณอิศรีก็บอกว่าแล้วทำไมคนบริหารไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าคนเรามองมาจากดาวอังคารคนไทยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยนะครับผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะวันนี้คนที่จะปฏิรูปหรือคนที่จะทำอะไรเนี่ยเขามีแรงจูงใจหรือเปล่าเพราะคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยแรงจูงใจเขาชัดเจนว่าระบบแบบนี้เขาบริหารง่ายเขาได้ประโยชน์นะครับอันนั้นก็เป็นตอนแรกนะครับตอนที่สองนะครับคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์ก็ทำแบบไหนเนี่ยภาครัฐราชการเขาเนี่ยถึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะวัดโดย World Bank ธนาคารโลกหรือวัดโดย IMD ก็ตามเนี่ยสิงคโปร์เขาเป็นที่หนึ่งมาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าแบบฟลุกๆหรือว่าได้นะแต่ว่าเขามีกรอบแนวคิดที่ดีนะครับคุณพิญญพัฒน์ไม่เคยฟังเรานะคุณพิญญพัฒน์ลองให้ทายดูดีไหมว่าถ้าธนาคารโลกเขาก็มีดัชนีวัดประสิทธิภาพภาครัฐน
1: ะ
0: ที่เรียกว่า Government Effectiveness Indexคะแนนอยู่ระหว่างลบ 2.5 นี่ต่ำสุดนะครับสูงสุดคือ 2.5 พี่แก้มคิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับระหว่างลบ 2.5 ต่ำสุดสูงสุด 2.5 ท่านฟังคิดว่าได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ให้เขาสัก 0.5 ได้ไหมคะไม่ลบแล้วกันนะ
1: ไม่ลบหรอ
0: ให้ 0.5 นะเกือบใกล้เคียงนะครับรัฐบาลไทยได้ 0.25นะครับก็เรียกว่ายังไม่ดียังไม่สามารถพาประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้นะครับอันนี้เฉพาะประสิทธิภาพภาครัฐนะไม่รวมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์และมีอีกหลายด้านนะครับแล้วก็ด้านที่ตกต่ำที่สุดก็คือด้านคอร์รัปชันนะครับมาดูสิงคโปร์กันสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาปฏิรูปภาครัฐนะครับเขาทิ้งวิธีคิดแบบข้าราชการดั้งเดิมไปเลยนะครับเขาปรับด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแล้วก็ใช้โมเดลการจัดการที่ทันสมัยมาเลยท่านผู้ฟังครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าบริหารภาครัฐเนี่ยต้องบริหารแบบภาคเอกชนด้วยค่านิยมแบบเอกชนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจที่มาปกครองประเทศแต่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและกรอบอันนี้คิดก่อนเลยเขาไม่ใช่ผู้มาปกครองแต่เขาเป็นคนให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าไปอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์หลายๆเรื่องเนาะไม่มีคำว่า regulator ไม่มีคำว่า facilitator นะครับไม่มีคำว่าผู้กำกับหรือว่าผู้อำนวยความสะดวกแต่เขาใช้คำว่า enabler

0: ขาเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นจริง enabler อันนั้นก็เฉพาะการเลือกใช้คำเราก็รู้แล้วนะว่ากรอบความคิดเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้คนที่มาให้บริการคือราชการเนี่ยก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับคนมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องรับเงินเดือนสูงถูกไหมคุณอนัญญพัฒน์คุณมิยพัฒน
1: ์ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนรัฐบาลคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องสูงสุดต้องให้ทั้งเงินเดือนทั้งโบนัสสู้กับภาคเอกชนได้โดยเฉพาะเอกชนหลักๆไปดูมาเลยว่าถ้า CEO ของอุตสาหกรรมท็อปๆของโลกเนี่ยของประเทศเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่นายกก็ควรจะได้เงินเดือนเช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่คนเก่งๆจะเข้ามาสู่ระบบราชการไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะมีแรงจูงใจในการไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนายกสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเงินเดือนน่าจะสูงที่สุดในโลกในบรรดาผู้บริหารประเทศด้วยกันนะครับเดือนหนึ่งหลายล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูผลงานมาตั้งแต่ท่านลีกวนอยู่เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้มนะก็คุ้มนะผมยังเวลาไปบรรยายอย่างที่ยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเราไปจ้างรัฐบาลสิงคโปร์มาบริหารประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันจะดีกว่าไหมที่ปล่อยให้โกงเล็กโกงน้อยโกงใหญ่ไปเรื่อยแต่จ้างแพงๆมาแล้วไม่ให้โกงเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือครับ
2: อย่างที่เคยดูประวัติของ คุณลอเรนซ์หว่องเนี่ยคือเขาก็จะมีการระดับของมีเรื่องของการไต่เต้ามาแล้วก
0: ็
2: คนอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆมันก็จะเหมือนกับ
1: เก่ง
2: ใครเก่งขึ้นกว่าใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นการคัดจากความสามารถอาจจะมีความแตกต่างกับเราบางส่วนไหมคะอาจารย์
0: คุณแก้มยังเคยเห็นเนื้อหาที่ผมเตรียมเอาไว้เพราะในเรื่องแรกที่บริหารค่าภาครัฐด้วยการบริหารแบบเอกชนเนี่ยนอกจากเงินเดือนสูงแล้วเนี่ยระบบการเรียกว่าโปรโมตนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นให้เนี่ยต้องเป็นระบบคุณธรรมที่ไร้เส้นสายการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยดูที่ผลงานชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะเราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในประเทศสิงคโปร์นะครับ meritocracy ระบบคุณธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่คุณพิญญพัฒน์ได้พูดอะตอนก่อนที่เขาจะเลือกนายกคนต่อไปซึ่งเขาเลือกได้ลอเรนซ์หว่องเนี่ยเขามี 4-5 คู่ 4-5 ตัวเลือกนะครับที่ให้ประชาชนได้เห็นก่อนว่าเนี่ยมี 4-5 คนเนี่ยนะที่จะอยู่ในเกณฑ์ได้เป็นนายกคนต่อไปแล้วในพรรคกิจประชาชนก็มาเลือกกันมีการสัมภาษณ์มีการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วก็มาออกที่ลอเรนซ์หว่องก็คือใช้ความสามารถนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าอายุอาวุโสเฉยๆแต่ความสามารถต้องถึงอันนี้ว่าไปแล้วความจริงคุณมิยพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวคุณอนัญญพัฒน์อาจจะเคยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วลอเรนซ์หว่องไม่ใช่ตัวเลือกแรกนะครับแต่ว่าระหว่างที่มีการประชันความสามารถกันนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วตัวที่หนึ่งเขาก็ดันไปพลาดในหลายๆเรื่องนะครับอันนั้นก็เลยมาออกที่ลอเรนซ์หว่องนะครับนั้นก็เป็น
2: เหมือนมันได้ฝึกงานมานานแล้วด้วยนะคะคุณลอเรนซ์หว่องก็ประกบอดีตนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ครับเขาวางตัวมาโดยตลอดคือเหมือนเอกชนนะครับเอกชนต้องมี succession planต้องรู้ว่าใครจะมาเป็น CEO คนต่อไปใครจะมาเป็น CFO คนต่อไปต้องมีการวางแผนมีการประเมินมีการส่งเสริมมีการพัฒนานะแต่ของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นเด็กของใครเป็นเด็กของใครใครมาจะเลือกใคร
2: ดูแลใครได้ดีขนาดไหนมีพรรคพวกได้เยอะไหมอะไรอย่างนี
0: ้ด้วยแล้วก็จะอ้างว่ามันเป็น fast track มันเป็นโน่นนี่นั่นแต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังมันก็คือเรื่องเอาพรรคพวกตนเข้ามาสุดท้ายมันก็โยงกลับไปเรื่องคอร์รัปชันอยู่ดีนะครับว่าก็เป็นคนที่ตอบสนองใช่ไหมนั่นเป็นแนวคิดประการที่หนึ่งแนวคิดประการที่สองขอประการที่สองก่อนแล้วเข้าไปพักนะคุณอนัญญพัฒน์ผมเห็นเกือบจะสั่งผมพักอีกแล้ว
1: นี่คือเมื่อกี้พูดประเด็นเมื่อกี้หัวใจมารัวเลยในไลฟ์ค่ะเชิญต่อค
0: ่ะเรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์คุมกำเนิดกำลังคนในภาคราชการอย่างชัดเจนนะครับควบคุมเด็ดขาดมากถ้ามีมา1คนต้องออก1คน
2: โอ้โหโหด
0: ถ้ามีมา1คนต้องออก1คนนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานทำไงหน่วยงานก็ต้องไปหาทางเอาระบบ IT ระบบ AI มาทำงานแทนตลอดเวลาจะได้รับคนได้นึกออกไหมครับงานที่มันสามารถเอาเรื่อง IT เรื่องดิจิตอลมาแทนได้เอาระบบมาแทนฉันจะได้รับคนเพิ่มเอาคนคนนั้นออกไป อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนที่คุณวิภัทรจะมาสี่ตอนแรกผมได้

0: ข้าไปแล้วว่าบ้านเราคุมข้าราชการประจำได้จำนวนไม่เพิ่มขึ้นแต่เราไปเพิ่มพนักงานราชการเพิ่มขึ้น2เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลอกตัวเองนะครับก็เอาสัก2ข้อก่อนดีไหมคุณธนภัทรเดี๋ยวกลับมาต่อว่า3ข้อที่เหลือของสิงคโปร์เขาทำอะไร
1: ค่ะสักครู่นะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี
5: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาต่อกันนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับผมฟังคุณประสงค์คอมเมนต์มาในดูคุณประสงค์คอมเมนต์มาในแฟนเพจฟังอาจารย์พูดมาหลายปีเรื่องคอร์รัปชันผมและอาจารย์จะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับ
9: ท
0: ัน
9: ส
0: ิทันต้องทันครับต้องทัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราต้องอยู่กันไปหายใจไปหายใจลึกๆถ้าไม่หยุดหายใจก็อยู่ได้คุณประสงค์ครับแล้วก็คุณแอปบี้หรือเปล่าที่บอกว่าสิงคโปร์เรียนภูมิใจในประเทศในความเป็นรัฐเรดดอทคันที่ที่ใหญ่มากๆประโยคนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็คือคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกประเทศเขาว่าเรดดอทคือจุดแดงๆจุดแดงคืออะไรเพราะว่าเวลาเอาแผนที่โลกมาวางเนี่ยสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700-800ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเล็กมากเหมือนจุดหนึ่งจุดบนแผนที่โลกเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเรดดอทแล้วเขาความภูมิใจตรงนี้มากเวลาไปดูมิวเซียมไปดูอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเรดดอทของเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ขยายความสำหรับท่านพี่อ่านคอมเมนต์แฟนคลับพวกเราพูดถึงแฟนคลับผมเพิ่งไปบรรยายให้กับสำนักงานในการสูงสุดนะเขาอยากจะเอา AI เข้าไปปฏิรูประบบราชการเนี่ยเรามีแฟนคลับที่สำนักงานในการสูงสุดเยอะมากนะครับก็บอกให้คุณอนันตพัฒน์คุณวิชพัฒน์แล้วก็ทีมงานภูมิใจตรงนั้นด้วยนะครับ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ครับมาข้อที่3ในแนวคิดการบริหารราชการแบบสิงคโปร์อันที่3เนี่ยเขาไม่มีพรมแดนระหว่างกระทรวงนะครับเอาละเขามีกระทรวงทบวงกรมมีคนทำงานประจำแต่ว่าเมื่อเวลากระทรวงไหนกรมไหนต้องการมืออาชีพที่อีกหน่วยงานหนึ่งมีเนี่ยเขาสามารถโยกมาทำงานได้เลยนะโดยไม่ต้องออกจากตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ตำแหน่งที่มันจะโยกบ่อยก็คือนักวิเคราะห์เก่งๆนักยุท

รศาสตร์เก่งๆหรือว่าพวกสายเทคทั้งหลาย AI เก่งๆนี่ออกใช่ไหมครับว่ากระทรวง A มีนัก AI เก่งๆแต่กระทรวง B ไม่มีเนี่ยเมื่อถึงเวลากระทรวง B ต้องการเขาไม่ต้องจ้างใหม่ก็โยกตรงนั้นมาช่วยทำงานได้เลยนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่า super fluid model fluid ที่แปลว่าของเหลวนะครับมันไม่ใช่เหลวเฉยๆแต่มันเป็น super เลยนะครับแนวคิดที่4ก็คือแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เขามีเนี่ยเขาเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเวลาจะทำระบบดิจิทัลเนี่ยเขามองผ่านว่าเขาไปสวมรองเท้าประชาชนเขาคิดแทนประชาชนเขามองผ่านสายตาประชาชนว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นประชาชนเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรจากแพลตฟอร์มของรัฐบาลไม่ได้ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละกรมทำกันเองนะครับแอปพลิเคชัน Live SG Live ที่แปลว่าชีวิตนะครับSG ที่เป็นตัวย่อสิงคโปร์เนี่ยระบบหลังบ้านของทุกกระทรวงผูกกันหมดนะครับสมมติว่าคุณแม่ไปคลอดลูกสมมติว่าคุณแม่ที่อยู่สิงคโปร์ไปคลอดลูกนะครับเวลาจะแจ้งเกิดลูกเนี่ยแจ้งเข้าไปที่แอปพลิเคชันเดียวพอแจ้งเสร็จปั๊บก็เท่ากับว่าคุณแม่ได้ลงทะเบียนเกิดลูกอัตโนมัติแล้วแล้วก็ระบบก็จะโยงไปยังระบบที่ให้เงินอุดหนุนลูกแล้วระบบก็จะโยงไปยังประวัติการฉีดวัคซีนของลูกคลิกเดียวนะครับคุณพิญญพัฒน์แจ้งกี่ที่ครับเต็มเลยใช่ไหมตอนเกิดเราแจ้งที่หนึ่งเราพาไปฉีดวัคซีนเราแจ้งที่หนึ่งเราจะโอ้ยุ่งไปหมดเลยแต่นี้ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขามองว่าถ้าประชาชนจะมาใช้บริการแพลตฟอร์มทำอย่างไรนี่คิดแบบเอกชนเลยเพราะเอกชนจะทำอะไรเนี่ยก็จะคิดแทนว่ากลุ่มเป้าหมายฉันต้องการอะไรอะไรคือเพนพอยต์ของกลุ่มเป้าหมายฉันนะครับซึ่งอันเนี้ยมองกลับมายังไทยแล้วโอ้โหแพลตฟอร์มเราเต็มเลยถูกไหมครับยุ่งไปหมดกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแถมปล่อยข้อมูลรั่วได้อีกนะครับเรื่องที่5เขาเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเขามีรางวัล Public Sector Transformation Award หน่วยงานไหนที่ลบกฎหมายเก่าๆที่ทำอะไรใหม่ๆที่เอื้อต่อนวัตกรรมหรือโลกธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีรางวัลนี้เพราะว่า mindset ของข้าราชการสิงคโปร์จะถูกปลูกฝังตลอดเวลาว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์นะเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนและเอกชนเพื่อที่จะสร้างชาติไม่ใช่คนที่จะมาคอยขัดขวางหรือว่าตรวจสอบจับผิดเนี่ยครับด้วย5แนวคิดเนี่ยทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าวันอันที่สองรัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยซึ่งเคยเจอปัญหาแบบบ้านเราท่านผู้ฟังก็คือคุมกำเนิดจำนวนข้าราชการมันก็ไปโผล่จ้างเอาซอร์สเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเขาทำแบบนี้ครับเขาตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาอันหนึ่งดูแลเรื่องดิจิทัลนะครับเรียกว่า government digital service GDSหน่วยงานเนี้ยมีหน้าที่ไปรื้อระบบดิจิทัลของทุกกระทรวงทั่วบวงกลมเป็นทีมที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเฉพาะกิจเพราะว่านายกนั่งหัวโต๊ะแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดูแลระบบดิจิทัลนะครับแล้วเขาก็สร้างระบบ IT ใหม่หมดทั้งประเทศสร้างสถาปัตยกรรมของ IT นะครับจะมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันข้ามต่างคนต่างซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ AI แยกกันไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญพอเขาทำแบบนั้นเสร็จแล้วปั๊บเขาทำไงครับเขาตั้งแพลตฟอร์มเดียวครับ gov.uk ลองเข้าไปดูนะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดจากรัฐบาลบริการทุกอย่างของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือ UK มาที่นี่เว็บไซต์ยิบย่อยของหน่วยงานต่างๆลบทิ้งหมดไม่เอามาใช้ที่นี่ที่เดียวมาตรงนี้ที่เดียวแล้วการมาตรงนี้เนี่ยการติดต่อกับภาครัฐเนี่ยเขาทำให้ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองพอคนคีย์ประชาชนต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายร้อยคนที่จ้างเอาท์ซอร์สมาช่วยกรอกข้อมูลเดินเอกสารงานทุกการก็ไม่จำเป็นทันที
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์ม gov.uk

0: เป็นการฆ่างานรูทีนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปไล่เก็บภาษีว่าเอาล่ะถ้าหน่วยงานไหนไปแอบจ้างเอาซอร์สเนี่ยหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบภาระภาษีนะครับอย่างจริงจังนะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปสั้นๆแล้วแต่เดี๋ยวสงสัยวันจันทร์หน้าต้องมาขยายทีว่าเอ๊ะก็ทำยังไงแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเรียนคุณอนัญญพัฒน์พิญญพัฒน์ว่ามีหลายประเทศเจอปัญหาแบบเราแล้วเขาก็ปฏิรูปภาครัฐสำเร็จซึ่งอาจจะเล่าอีกสัก2ตอนนะครับจะได้เห็นภาพกันว่าต่างประเทศเขาทำได้สำเร็จได้อย่างไรครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เสียดายนะว่าวันนี้เราก็หมดเวลาซะแล้วนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปนะว่าเดี๋ยวเราดูว่าทางภาครัฐนะเวลาที่เขาปฏิรูปเนี่ยเขาจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างหลังจากที่ได้มีประกาศกันไปก่อนหน้านี้แล้วการดำเนินการจริงเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามได้แล้วกันนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้กับอาจารย์เกษมสันค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะทางด้านของพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เปิดเผยหลังเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อคลี่คลายคดีว่าเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17รายและนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซองบรรจุกระสุนปืนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วประเด็นสำคัญในการสอบสวนอยากพิสูจน์ถึงมูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กก่อเหตุคืออะไรไม่ใช่พิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดส่วนประเด็นเรื่องคุณครูสอนวิชาภาษาไทยตำรวจได้เรียกสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มาเข้าพบอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้มีการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจจับเรื่องพกพาอาวุธปืนเป็นพิเศษค่ะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกนะคะว่าพบเด็กมีปัญหาทั้งครอบครัวเพื่อนการเรียนและในโรงเรียนรวมถึงการเสพสื่อโซเชียลต่างๆมีความสนใจในเรื่องอาวุธปืนมานานแล้วประมาณ 1-2 ปีศึกษาพฤติกรรมใช้ความรุนแรงจากอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบ

การฝึกหัดยิงปืนจากที่ใดส่วนพยานหลักฐานอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมมาตรวจสอบซึ่งเด็กเคยมีประวัติพกบีบีกันมาที่โรงเรียนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วและถูกคุณครูยึดนะคะโดยซื้อด้วยตัวเองจากอินเทอร์เน็ต

0: สต์พาดหัวข่าวนะคะทรงปลอบขวัญเหยื่อเสียชีวิตบาดเจ็บตำรวจยังไม่ฟันธงปัจจัยศาสตร์กระสุนในหลวงและพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่คุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโปรดเกล้าให้เชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทรงรับทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ตำรวจสอบปากคำพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องครอบครัวมีปัญหากับเพื่อนเสพสื่อโซเชียลพ่อเด็กวัย14ยกมือไหว้ขอโทษปัดไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสวนดุสิตโพลเผยประชาชนกังวลอาชญากรรมพุ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติชาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะ
1: ครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงกรณีเด็กนักเรียนชั้นม.3 วัย14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับยืนยันยอดผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น36รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตคงเดิม9รายและผู้บาดเจ็บ27รายในจำนวนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว13รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล8รายรวม14รายครับเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายปานกลาง5รายและเล็กน้อย4รายโดยมีแผนจะให้กลับบ้านเพิ่มอีก2รายพร้อมกับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และจัดส่งทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาดูแลสุขภาพดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพ่อและแม่ของเด็กชายวัย14ได้เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางนาน1ชั่วโมงครับหลังจากมีการสอบปากคำผู้เป็นพ่อได้ยกมือไหว้และกล่าวคำขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอพร้อมปฏิเสธตอบถึงสาเหตุและพฤติกรรมของลูกชายโดยระบุว่าวันนี้ตนเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก่อนจะขอตัวเดินทางกลับทันทีส่วนทางด้านตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อสยบข่าวลือกรณีที่มีผู้ก่อเหตุ2คนโดยชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของนักเรียนที่เห็นตำรวจนอกเครื่องแบบใส่ชุดดำเข้ามาในปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ปล่อยปละละเลยและผู้ก่อเหตุไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าพฤติกรรมผิดปกติก่อนก่อเหตุทางนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมและจะมีการเปิดการเรียนตามปกติในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพบแรงจูงใจเด็ก14กราดยิงศึกษาใช้ปืน2ปีพบพยานแล้ว17ปากตำรวจชี้จากหลายสาเหตุพ่อแม่เด็กขอโทษเหยื่อรัฐบาลเผยเหตุรุนแรงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมีผู้เสียชีวิต9ศพบาดเจ็บ27กลับบ้านได้แล้ว13ด้านสาธารณสุขจัดทีมดูแลสภาพจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่เด็ก14ปีที่ก่อเหตุไหว้ขอโทษเผยเสียใจไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุสลดขณะที่ตำรวจประชุมติดตามคดีสอบพยานแล้ว17ปากชี้ชนวนเหตุมาจากหลายปัจจัยเด็กเสพโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหารุนแรงส่วนเครือข่ายผู้ปกครองสยบข่าวลือมีผู้ก่อเหตุ2คนให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการเข้มและยังมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนนะครับจะเป็นเรื่องของงัด9ข้อดูแลโรงเรียนศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยตรวจอาวุธเข้มเข้าออกประเสริฐเตรียมใช้ทั่วประเทศครับ
0: มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะมีความคืบหน้าโดยทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ได้มีมติเห็นชอบและประกาศบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมส่งเอกสารไปยังกจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโดยในสัปดาห์นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งเอกสารและแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้กจังหวัดประชุมและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอปท.มีคำสั่งถอดถอนผู้ที่ได้ตำแหน่งมาจากการทุจริตออกทันทีทั้งนี้กระบวนการถอดถอนทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายเนื่องจากเป็นสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกนายวรสิทธิ์บอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีอาญาค่ะกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 รายส่งมอบให้ทั้งพนักงานสอบสวนตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อทำงานคู่ขนานและเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบนายหน้าหรือเอเย่นที่พบว่าบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนต่อข้อถามถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวยอมรับนะคะว่าพบบ้านใหญ่บางจุดมีส่วนพัวพันจริงและได้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเชิงลึกแล้วชัดเจนว่าการเอาผิดครั้งนี้ไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างที่สุดส่วนเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมท.4ยอมรับบ้านใหญ่พันโกงสอบประกาศเชือดไม่เลี้ยงสาวเฮอันดับ132ขึ้นที่1วรสิทธิ์ประกาศกล้าวใหญ่แค่ไหนก็ฝันไม่เลี้ยงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมโหฬารยืดอกยอมรับพบบ้านใหญ่และข้าราชการบางพื้นที่พัวพันจริงยานเดดไลน์วันที่31สิงหาคมนี้ต้องถอดถอนพ้นตำแหน่งเสร็จทั้งหมดเผยส่งกว่า 5,000 รายชื่อทั้งผู้เข้าสอบนายหน้าเอเย่นให้ตำรวจปปช.ลากไส้สอบสาวเอาผิดอาญาตะลึงบางรายมีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนขณะที่สาวที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชสุดดีใจจากลำดับที่132เลื่อนมาเป็นลำดับที่1ค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และเรื่องของบัตรคนจนครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามประเด็นความคืบหน้ากรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินโพยหัวสว.นะครับที่รัฐสภาเมื่อวานนี้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนนักวิชาการและอดีตผู้สมัครสว.ร่วมกันเปิดหลักฐานและข้อมูลเส้นทางการเงินในคดีทุจริตหัวเลือกสว.นะครับในพื้นที่6จังหวัดมีลำพูนหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีนครพนมอำนาจเจริญและสงขลาโดยนายพฤทธิ์ได้เผยรายละเอียดเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงผู้สมัครสว.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มส.อบจ.นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กกต.รายหนึ่งที่มีการโอนเงินสูงถึง 860,000 บาทพร้อมทั้งชี้ว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นมีความชัดเจนและเป็นระบบเพียงพอที่กกต.จะต้องเร่งสรุปสำนวนส่งศาลพิจารณาทั้งนี้ตนให้เวลา

0: กกตในการชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน 1-2 วันหากยังไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อกกตโดยตรงส่วนด้านของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ครับส.ส.มันสมุทรปราการพรรคประชาชนได้เปิดเผยถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นการลงคะแนนในบัตรเลือกสว.ระดับประเทศรอบบ่ายซึ่งพบตัวเลขเรียงลำดับตรงกันเป๊ะหลายสิบบัตรในหลายกลุ่มอาชีพโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีการจัดตั้งทีมโหวตเพื่อดันผู้สมัครบางกลุ่มให้ได้เป็นสว.ตัวจริงพร้อมตั้งคำถามไปยังกกต.ว่าจะหักล้างหลักฐานเหล่านี้อย่างไรหากไม่ส่งเรื่องให้ศาลครับนอกจากนี้นายพฤทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดนี้อย่างแน่นอนโดยจะไม่มีการชักช้าและจะนำประเด็นการทุจริตหัวสบซึ่งมีรัฐมนตรีในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโครงการ THAI Passport และการออกพรก.กู้เงินมาเป็นประเด็นหลักในการซักฟอกขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งรัฐบาลอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็หัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับพูดถึงกระแสข่าวการจัดตั้งสมการทางการเมืองหรือว่าจับขั้วใหม่ระหว่างกลุ่มสีเขียวสีส้มและสีแดงก็ยืนยันว่ากระแสดังกล่าวไม่เป็นความจริงและพรรคก็ยังไม่มีการพูดคุยถึงทิศทางหรือว่าสูตรทางการเมืองใดๆในขณะนี้ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยออกมาแสดงความท้อแท้ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกถล่ม4ปมร้อนหัวสว.ยันทุจริตสอบปชน.ตีปี๊บไล่ขย่มซ้ำฝ่ายค้านเดินหน้าถล่มหัวสว.พฤทธิ์เปิดหลักฐานเส้นเงิน4จังหวัดปูดทีมงานนักการเมืองคนดึงโอนเงิน 8.6 แสนให้เจ้าหน้าที่กกต.ในห้วงเลือกวุฒิสภาส่วนอดีตผู้สมัครแฉขบวนการจ้างลงสมัครกาโพยโรงแรมดังด้านปชน.เปิดข้อมูลใหม่พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มชัดเจนครับ
1: จากที่รัฐบาลเปิดให้ยื่นอุทธรณ์10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดค่ะว่าพบตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายจากผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000 คนและยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนจึงขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคม2570ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวเตือนยืนยันตัวตนบัตรคนจน 830,000 รายยังไร้วี่แววดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมชี้ยอดอุทธรณ์พุ่ง 4,200,000 คนคนไทยได้เฮอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงการคลังเห็นพ้องเพิ่มวงเงินคูปองในโครงการไทยเที่ยวไทยเท่าตัวเป็น 1,000 บาทขยายร้านใช้นวดสปาของที่ระลึกได้พร้อมถกเอกชนกล่อมห้ามอัพราคาห้องพักมั่นใจเดินหน้าได้ไฮซีซั่นนี้คาดเงินสะพัดท่องเที่ยวแน่ 26,000 ล้านบาทรัฐบาลตามตัวอีก 830,000 คนบัตรคนจนรายใหม่รีบมายืนยันตัวตนรอเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ส่วนยื่นอุทธรณ์ยอดพุ่ง 4,200,000 คนขณะที่ลำปางขอทบทวนสูงสุดตามมาด้วย3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมเผยนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่น5จังหวัดที่ยังมีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของบัตรคนจนแล้วนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยเที่ยวไทยพลัสครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับด้วยกระทรวงเตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อปรับเงื่อนไขบางประการให้เหมาะสมและก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วที่สุดซึ่งถ้าหากพบระบบหลังบ้านพร้อมคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายน2569ตามที่มีการกำหนดไว้นะครับโครงการนี้จะขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในกรอบวงเงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับว่าสามารถเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 26,000 ล้านบาทและทางกระทรวงการคลังก็พร้อมขยายวงเงินเพิ่มเติมถ้าหากพบว่าเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสำหรับรูปแบบการดำเนินการโครงการครับรัฐบาลจะใช้วิธีการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกเดินทางท่องเที่ยว 50% และประชาชนจ่ายเองอีก 50% กำหนดสูงสุดเอาไว้ที่50ต่อคนนำร่องจำนวนทั้งหมด 500,000 สิทธิ์ก่อนนะครับโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการปรับเพิ่มมูลค่าคูปองดิจิทัลสนับสนุนเป็น 1,000 บาทและก็เปิดกว้างให้ใช้บริการได้หลากหลายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแค่ร้านอาหารแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการครอบคลุมไปถึงบริการนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและก็ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยครับนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังมีการเน้นกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักครับมีการกำหนดกฎเกณฑ์การคัดเลือกโรงแรมขนาดที่พักขนาดเล็กไม่ให้โรงแรมขนาดใหญ่ได้เปรียบทางการตลาดรวมถึงดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครับกระทรวงก็ได้นัดหารือกับภาคเอกชนในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อหามาตรการป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักอย่างไร้เหตุผลในขณะเดียวกันครับด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ยืนยันครับว่าการใช้เงินกู้ดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินเพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่วนความขัดแย้งในการดำเนินการโครงการเฟส2นั้นจะรอการประเมินสถานการณ์หลังจบเฟสแรกและรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในมติชนครับรัฐบาลเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสสุรศักดิ์เล็งชงครม.ปลายสิงหาเริ่มใช้กันยายนแย้มแจกคูปองดิจิทัล 1,000 บาทจำกัด 500,000 สิทธิ์รอฟังคำตอบเอกนิติไทยช่วยไทยเฟส2รัฐบาลเร่งให้ประชาชน 8.3 แสนคนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผย5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ด้านพราดรระบุเล็งใช้พรก.กู้เงินกู้นะครับทำไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดหลักฉุกเฉินแจงช่วยภาคธุรกิจรายเล็กจากวิกฤตสงครามชี้ดันไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2รอเอกนิติเคาะครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วและข้อมูลหลุดค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบลา
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้
16: ทุกอย่าง
17: กรอบอร่อยมาก
18: ไหนบอกอมเพีย
19: ใช้ตราฉลากทองไง
20: เหนื่อย
21: กรอบง่ายอร่อยนาน
22: ต้องตราฉลากทอง
23: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของข้อมูลภาครัฐรั่วไหลนะคะว่ากระทรวงดีอีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านในระบบภาครัฐด้วยการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรข้อมูลหลุดและทำการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเข้มงวดค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวนะคะกำชับหน่วยงาน

0: การตั้งรหัสใหม่สกัดข้อมูลหลุดขู่ใครฝืนเจอโทษหนักโวรู้เบอร์มือดีเผยแพร่รัฐมนตรีภูมิใจไทยพาเรตส่งฝ่ายกฎหมายแห่แจ้งความเอาผิดข้อมูลส่วนตัวรั่วขณะตำรวจระบุรู้ตัวแล้วคนเผยแพร่ข้อมูลรั่วตำรวจไซเบอร์ตามแกะรอยจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนชายชนกเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเพื่อคุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งเสนอครม.บังคับหน่วยงานรัฐยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในการเข้าใช้ระบบต่างๆของรัฐค่ะ
1: ครับก็เกิดเหตุฝนตกหนักมากในหลายๆพื้นที่ของทั้งภาคอีสานและก็ภาคเหนือครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังดินทลายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนอย่างเป็นวงกว้างครับไปเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมเจอฝนแสนหานหนักที่สุดในรอบ30ปีโดยวัดปริมาณน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้สูงสุดถึง 107.9 มิลลิเมตรระดับน้ำท่วมขังสูง 50-75 เซนติเมตรทำให้ถนนสายเศรษฐกิจอย่างถนนอภิบาลบัญชาและเส้นทางเชื่อมต่อกลายเป็นเมืองบาดาลพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้รับผลกระทบหนักมีรถยนต์เครื่องน็อกกลางทางหลายคันนะครับด้านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ลงพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ16ตัวระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วนโดยระดับน้ำโขงยังต่ำกว่าจุดวิกฤตประมาณ2เมตรทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้สะดวกครับส่วนที่จังหวัดน่านอำเภอนาน้อยเกิดเหตุน้ำกัดซอดถนนทางหลวงหมายเลข1016บ้านซ่านบ้านขุนสถานเสียหายไป1ช่องทางจราจรครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งสัญญาณเตือนพร้อมนำเครื่องจักรเข้าขยายไหล่ทางและเตรียมของงบฉุกเฉินปรับขยายทางเบี่ยงรวมถึงงบฟื้นฟูระยะยาวครับขณะที่อำเภอภูเพียงก็มีการสั่งปิดเส้นทางบ้านหัวนาบ้านศพกันหลังจากน้ำท่วมสูงและเร่งนำกระสอบทรายกั้นจุดดินไหลบริเวณบ้านหนองเจริญบ้านดงป่าสักส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพื้นที่บ้านนาคาวอำเภอแม่เสรียงเกิดเหตุน้ำในแม่น้ำเสรียงครับกัดเซาะตลิ่งพังทลายเป็นวงกว้างลึก5เมตรยาว30เมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรอย่างน้อย3หลังโดยมี1หลังครับอยู่ในขั้นวิกฤตรั้วห้องน้ำและห้องครัวพังถล่มทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดนายอำเภอแม่เสรียงและเทศบาลเมืองตำบลเมืองยวมใต้ครับก็ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงก็ปรับตัวขึ้นมาสูงอยู่ที่ 9.94 เมตรเพิ่มขึ้นมา 0.96 เมตรครับแม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรครับแต่ว่าทางเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญพร้อมทั้งรับมือและดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีหากพบว่ามีการปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับเขตเศรษฐกิจเมืองครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับฝนแสนหาถล่มนครพนมจมบาดาลหนักสุดในรอบ30ปีแม่โขงเจาะวิกฤตฝนแสนหาถล่มนครพนมกลายเป็นเมืองบาดาลผู้ว่าลุยน้ำเร่งช่วยเหลือพ่อค้าโอดขนของหนีน้ำเจอคลื่นซัดร้านเสียหายยับด้านน่านแม่ฮ่องสอนเจอถนนเสียหายหลายจุดฝนถล่มตกหนักครับ
0: ขณะที่ News Update นะคะจาก Thai Post Online นะคะรายงานว่าทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อช่วงตี 3:36 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 2.6 ลึก10กิโลเมตรอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ148กิโลเมตรตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆรายงานเข้ามาค่ะ
1: ครับมีเรื่องของความคืบหน้าในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราสั่งเด้ง4เสือนะครับมีรายงานพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรฉะเชิงเทราให้ย้ายข้าราชการตำรวจนะครับสืบเนื่องเมื่อวันที่8สิงหาคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงคล้ายๆสถานบริการ90นะครับบาร์แอนด์รีสอร์ทบริเวณตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและก็ยังมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการมากถึง39คนทั้งยังพบผู้ที่มีผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นบวกและพบสารเสพติดอยู่ภายในร้านจำนวนมากครับทางตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรารวมสี่นายย้ายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร

0: ฉะเชิงเทราและก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในไทยรัฐครับเชือด4เสือเข้ากรุเส้นบุกจับผับเถื่อนเมือง8ริ้วผู้การฉะเชิงเทราเซ็นคำสั่งเด้งเข้าสปก.ครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวเป็นภาพของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้านที่ดินทำกินปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาช้างป่าในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดนนทบุรีขออภัยค่ะจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็เป็น9ทันข่าวในวันนี้นะครับที่นำข่าวมาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันน้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาลหลากลงร่องเขาตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเกิดฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทำให้เกิดน้ำป่าหลากทะลักลงมาตามร่องเขาและสายน้ำก่อนไหลลงลำห้วยแม่ตาลบางจุดไหลเชี่ยวโดยที่หมู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดเชิงเขาและเป็นหมู่บ้านแรกที่รับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้ต้องออกมาเฝ้าสถานการณ์และแจ้งเตือนบ้านเรือนเสี่ยงภัยหมู่บ้านท้ายน้ำให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์โดยบริเวณถนนใต้ทางลอดเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นจุดเสี่ยงประจำมีน้ำป่าที่ไหลลงมาตามร่องเขาไหลเชี่ยวตัดผ่านถนนปิดทางเข้าออกหมู่บ้านปางปงปางทรายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากน้ำป่าไหลเชี่ยวแรงและสูงเกือบ1เมตรซึ่งในจุดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟเนื่องจากทางรถไฟอยู่ด้านบนในระดับความสูงเกือบ4เมตรในขณะที่ถนนรอดใต้สะพานเส้นทางรถไฟข้ามลำห้วยแม่ตาลเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำป่าไหลโค้งท่วมถนนริมลำห้วยบริเวณทางลอดหน้าวัดแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์และมีบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกลงมาและหยุดสลับกันในขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบน้ำท่วมขังถนนหลายสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงย่านการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมและยังมีเส้นทางสายหลักที่มีน้ำท่วมขังบาง

0: จุดโดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่ลำน้ำสาขารวมถึงแม่น้ำโขงทำให้ระดับน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติยังเหลือเพียงบางจุดที่ระบายช้าเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการเติบโตของตัวเมืองมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่มีการวางระบบผันน้ำลงสู่น้ำโขงที่มาตรฐานทำให้เกิดผลกระทบหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำระบายลงน้ำโขงไม่ทันขณะเดียวกันในส่วนของแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงกว่า10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ2เมตรคือที่12เมตรหากถึงจุดวิกฤตจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมวลน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องรวมถึงลำน้ำสาขาไซล่ะจะไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าส่งผลกระทบท่วมพื้นที่ลุ่มพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ติดลำน้ำสาขาไซล่ะในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมได้ติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำในตัวเมืองลงสู่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ๊ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบครัว

0: ชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังหรือกรบกับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกองการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเลยกับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ก็มีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการพลเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนกับได้เข้าร่วมพิธีกันที่วัดชุมพรหลังสั้นพระรามหลวงตำบลนาถุงอำเภอเมืองชุมพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ณจังหวัดราชบุรีทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2483ณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารราชบุรีและทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีพระนามเดิมว่าอัมพรปะสัตตพงศ์ชายาอัมพโรและทรงดำแหน่งเจ้าวัดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวร
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของการเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90นี้อันนี้กำลังถูกผักส่วนครับเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกครับหลังยาเสพติด6กรกฎาคม2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแท่ปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90นี้แท่ยุทธการ90วันผีขาดยาเสพติดนะโดยมีนายเทียนชัดแสงห้อยประหลัดจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่ายุทธการครั้งนี้เกิดจัดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สติรัตน์พิขาดยาเสพติดและพิชิตอันตรพานโดยครับเขื่อนแผนงานในยะเร่งด่วนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา90วันส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุมพรได้บูรณาการรวมกับทุกภาคส่วนปฏิบัติการย่อยประกอบด้วย1ปฏิบัติการ90วันตามภูมิคุ้มกันปลอดภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างรู

0: ตัวป้องกันเชิงรุกในสถานศึกษาสถานประกอบการและขับเคลื่อนกลไกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้าน4ก้าวอย่างยั่งยืนซ่องในปฏิบัติการ90วันพลึกกำลังพิฆาตภัยยาเสพติดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษและจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงบังคับใช้กฎหมายขยายพ้นจับกลุ่มผู้ค้าอย่างเด็ดขาดและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปพัวพันขั้นสูงสุดโดยไม่มีข้อยกเว้นข้อที่3ในปฏิบัติการ90วันรวมพลังรักศรัทธา1ศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งอำเภอเป็นศูนย์กลางนำผู้เสพและผู้ป่วยที่ตะเวนเข้ารับการบำบัดด้วยความเข้าใจเพื่อส่งคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำกับชุดปฏิบัติการว่าปัญหายาเสพติดคือภัยร้ายที่คุกคามทำลายความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์กล้องฉาดปฏิบัติการเดือน90วันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงใจในการป้องกันพี่น้องประชาชนชาวชุมพรขอก้อยทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและจริงจังและขอขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเทขอก้อยปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังแต่ขาดปลอดภัยและบรรลุความสำเร็จและคืนความสงบสุขที่ยั่งยืนในกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอันนี้ก็ให้มาเป็นครั้งที่ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วมึงไอ้เปิดแถวปฏิบัติการวันนี้นะก็ผมต้องกับอีเวนต์วันนี้มันได้พ้นในทางปฏิบัติเนี่ยแบบไฟไม้ฟางแค่เดียวนั้นเลยครับเดี๋ยวก็เหี้ยเหมือนเดิมไอ้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเรื่องยาเสพติดมันก็ยังทำอยู่ขนาดนั้นมันมาสนใจไหมครับว่ามันตู้ราชการเนี่ยทำมาเป็นพิธีนี่ไม่ดีก็พอได้ผ่านงบกันไปบ้างอันนี้จริงๆครับเราเล่นมาแล้วเนี่ยพอไอ้ตั้งศูนย์อำเภอเป็นศูนย์บำบัดเนี่ยตั้งหาผาแซงไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่เคยได้ประโยชน์ครับมันไม่เคยได้ผลเลยผู้เสพยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ใครเข้ารับการบำบัดเพียงแค่เดือนสองเดือนสามเดือนไม่ถึงหนึ่งปีแล้วมันจะได้ผลไม่ใช่ครับแล้วลองไปแล้วตั้งที่มีใครในครอบครัวติดยาเสพติดแล้วตั้งจะรู้เลยว่าการบำบัดยาเสพติดของหน่วยงานราชการเนี่ยมันเหลืองที่หลงเลี้ยวอย่างสิ้นเชิงหยดเว้นว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวคือพลังงบประมาณภาษีอากรของประชาชนเท่านั้นเองนะแต่ดีไม่ดีก็ยังกินเงินมหาศาลเลยในการใช้งบประมาณเรื่องการบำบัดยาเสพติดเท่าไรยังไม่รู้ครับแต่ส่วนทางด้านการปราบปรามตั้งแต่แรกมาได้พ้นไหมไอ้คนมีซี่คนไม่ที่มันหากินอยู่กับกระบวนการขายยาเสพติดมันก็ยังหากินอยู่พนันแหละมันก็จะตั้งไส้รอซื้อแล้วก็จับเอาไส้ออกตัวเองกันแหละตาร่างไข่ตังรู้ไหมไปส่งนายมันซื้อตำแหน่งยาขึ้นสารวัตรเออยาขึ้นรองผู้กับเออยาขึ้นรองไม่บ้างตังสังเพย์ถ้าที่ได้ไม่ได้ก็เอาจากผงยาเสพติดถ้าไม่เป็นพนันแล้วมันมาแต่บ้านแต่เมืองไหมคณะทางเลือดในกองกระจัดกระจายมาไหมก็ไปแล้วสถิติพวกเขาทำงานครับฝึกทำงานที่ปราบปรามยาเสพติดยิงถิ่นมึงจะไล่แรงนะเพราะไม่ได้จะรับตุนการยิงถึงโดยไม่ผ่านสั้นนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องของยาเสพติดต้องลือตั้งแต่กฎหมายวิธีการปฏิบัติแล้วก็กำลังพลมันจะต้องในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยเรื่องกฎหมายต้องตั้งสั้นพิเศษปัจจุบันมีแต่แผนคดียาเสพติดที่เป็นสั้นนะแล้วก็ไม่เคยได้ทำให้เกิดความรวดเร็วบางคดีเนี่ยเป็นปีๆแล้วแต่มีนำซ้ำยังได้รับการประกันตัวเราต้องตัวเองจะได้พ้นที่ได้ครับสั้นทางด้านยาเสพติดเนี่ยมันต้องมีกฎหมายเอามาเลยว่าเป็นทีที่สุดก็คือ60วันแต่สำหรับผมมัน45วันก็เพียงพอแล้วมันไม่ใช่ต้องไปซื้อด้วยหมายาเสพติดอ่ะไม่ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมมาได้หมาไม่ต้องไปหาพยานแล้วแต่มันมีชัดเจนแล้วก็ปรับตัวบดลงโทษไม่ครับผู้ค้าเนี่ยมาชีวิตสถานเดียวมีตั้งแต่5เม็ดขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่ตะแหล่งแกงยิงตายอย่างเดียวแล้วก็ยึดทรัพย์ไปเลยยึดแทนรถกับทั้งของตัวเองของลูกของเมียของพ่อของแม่ที่อยู่ในเกี่ยวข้องได้ว่ามันมาจากยาเสพติดมันมีสูตรไม่ยากเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังเรื่องเส้นทางการเงินนี่มันเล่นชัดเจนครับตัดสินในเฟสภายใน45วันยิงเป้าเห็นชัดเจนนี่นะไม่มีอุทธรณ์ดีกาสารเดียวเลยครับแต่ต้องเฉลิมนะครับไม่เกิน1ปีและให้รถไอ้ผู้ค้าเพื่อไอ้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องหมากับให้เวลา15วันถ้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดต้องขอสู่ตะแหล่งแกงยิงเป้าอย่างเดียวครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องวันนี้หยุดสับไปหมดแล้วก็ยิงเป้าเท่านั้นเองและต้องจะมีตำรวจที่กับเงินกับตัวมาเป็นผู้ที่ยื่นดูฝ่ายคนดีแล้วมันจะได้พ้นอย่างอื่นหมากับตำรวจคนใดที่มันกินเงินยาเสพติดมีโทษสถานเดียวตัวยิงเป้าครับหยุดสับแล้วก็นำสกุลของมันเนี่ยห้ามเข้ารับราชการทุกหน่วยงานครับจบต้องเชื่อผมป่ะแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้นะนี่ไม่รู้ผ่านเงินไปงบประมาณของชาไปอีกเท่าไรทั่วประเทศนะเอ็นเออหลายคนหนังยิ้มนะโดยพอสายบำบัดนั่นแม่เลยเอาตัวลองเลยนะไอ้พวกที่ว่าบำบัดนี่พอตัวเยอะนี่มันเยอะปอมมังไม่มังอีกท่านของบางอย่างซาทุกตัวไม่แล้วนะแต่เรื่องทีนี้กินกันบ่ายใจถ้ามันจริงมันรู้ไหมมันรู้เพศครับนะแต่มันรู้ว่าระบบของเรามันหลอมเลี้ยวกินกันมัดกับกระบวนการยุติธรรมก็สุดยอดนะลอกลวงกันในซาลานั่นดังเพศเลยเอานะนี่ก็บอกฟ้าบอกเลยว่ามาในพ้นไปครับแต่ผู้เป็นก็ทำนั้นทำได้ไม่ได้แล้วก็ยาทุกทีก็ยาเต็มบ้านเต็มเมืองคนเสพคนฆ่าผอฆ่าแหมมาสร้างแต่คนที่จะรับรวยกันพวกนี้ก็มาหาสร้างนั่นเป็นแรงในชุมพรนะครับตัวอำเภอตรงนี้นั่นเป็นเส้นทางการขึ้นมาสู่ตัวแม่ของกลุ่มกับแต่ละคนดูได้แต่ต้องจะเห็นเลยว่ามีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะอีฟ้าบอกกันหน่อยครับไปปากกระแทกกับต้นฟังในการบอกผมกันไหม
1: โรงกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นรอด BC และเป็นแห้งเดียว

0: ้าของผักตายถีผลิตหล่อนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
1: ก็ครับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันพ่อกับท่านผู้ฟังขอบคุณอดีตตำรวจดีๆหลายคนนะครับที่โทรศัพท์มาเป็นกำลังใจให้กับผมใหญ่ต้องเอ่ยถือนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลตำรวจชัวร์ๆในชุมพรหลายคนนะแล้วก็อย่าว่าแต่ได้ใครกับบ้านเกิดผมนี่ก็โอ้โหท่านผู้ฟังไปได้สารวัตรบางตัวนะอย่าไปเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงเป็นบางตัวนะกินกับเลี้ยงวันนี้นะผมมาหาสร้างท่านผู้ฟังจริงๆเรียกว่าเป็นแท้กันไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิงยูใส่ปอเลยนะสุดๆกับเพราะมันเอาทุกอย่างกับแรงงานต่างดาวมันก็เอายาเสพติดมันก็เอานี่ไม่พูดถึงเรื่องห้วยเคลื่อนนะพูดถึงร้านคาราโอเกะพูดถึงเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายถึงหน้าไม่จับกับเอาตายอย่างเดียวจบส่วนฝ่ายซ้อมเหมือนกันทำไปแล้วได้ฝ่ายซ้อมนี่นะตั้งแต่คดีเล็กๆน้อยๆจราจรจราจรยันไปถึงคดีใหญ่ๆเอาต่อไปทั้งฟังนะแต่แล้วก็ฝ่ายซื้อก็ไม่ต้องกลัวนั้นหากินกันเป็นงานประจำเหลือผมท้ามันจะต้องรู้ที่ดีๆของให้แล้วครับซึ่งใครจะแก้ใครเป็นได้เราในทางขัดผู้แทนของเราเนอะทำให้เป็นหรอให้เราผู้เป็นสภาผู้มันจะเป็นทางสร้างผลนะครับผู้จะไม่ได้เป็นแนวความคิดก็ไม่ได้มีแล้วก็ตัวผมหลังตัวหัวกันแต่ทำเพื่อได้ครับมันจำเป็นครับถึงเวลานี้แล้วนะแล้วก็จะเป็นธรรมนีบ้านเมืองแม่จะหลงต้องหลงเก่งเก่งแรงวันนี้ปัจจุบันรัฐบาลนี้เขาถามเลยตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่พอมาเป็นเต็มตัวนัดมาโอ้โหเหลืองทุกกระปุกทางเพศนะทุกฟังไม่เคยได้สนใจแก้ไขปัญหาชาวบ้านอย่างจริงจังทำแต่หรืออีเวนต์อย่างเดียวหากินของประมาณเป็นอย่างเดียวเลยจริงๆไม่เป็นไรนะรายการดีๆของสื่อมวลชนนี่นะมันบังคับให้รุดออกไปยุติยืนไปแล้วความแย่ความโซ่กันนะจะนักขึ้นเรื่อยๆแต่พวกมันยังไม่ได้ดูการลงทะเบียนนะพอไปลงทะเบียนก็ไม่ได้มีความบริสุทธิ์อ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วไอ้ท่านนั้นท้ากับน้องมาตามข้อมาเราทำไปแล้วลูกใครมาไม่รู้มีคนมาเราแล้วก็ถ้าเกิดเรามาทำให้บ้านเราเจริญนะใครรับผิดชอบพวกบ้านดิพวกบ้านจริงไอ้ตาใบระบบอันรถธรรมชาติที่ไว้เราไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีแล้วกี่ยกเพ่ตู้ทำลายไปเลยเพ่แล้วส่วนเพ่เพ่ทีมเพ่ก็ส่วนตามคนพ่อก็ส่วนเพ่ไปยกต่อได้เขาอันนี้ท้ามันกับแล้วก็ในน้ำก็เลี้ยงแต่สร้างเขตนี้ทำเพ่ไม่อ่านผู้เด็กพวกนี้เนี่ยถ้าเวลามาช่วยกันเอาละอย่าช่วยต่อสู้คนเราละสูงผู้เอานี่แกผัวที่กล้าไปบุกป่าทั้งวันผูกเลี้ยงผูกปั๊มเอาอะห้ามเอาอะแม่เลยทำเป็นดีทำเป็นปาร์ตี้นะนี่ครับคือบ้านเมืองของเราทีนี้เราไปดูเรื่องกล้องฐานผู้ว่าการจังหวัดชุมพรบ้างรู้ยังไงเกณฑ์เลี้ยฐานด้วยนะครับก็เลยได้กันกี่เดือนอ่ะเดือนไหนเดือนนึงเดือนนู้นเดือนสองเดือนเอาฉันกันแหละมาเลยไปเพ่ผมวันนี้แต่จะไม่เป็นไม่ยอดจริงจริงการจัดเกณฑ์ทานต่อสู้ไหมก็ไปคนที่ยายไปยุ่งสงครามเขาถามว่าเห็นนะจริงจริงอยู่ได้ชนดันลิ้นเกิดซ่อมมันนะแต่ยากหวานไม่กระตากกรรมการเขาทุกจับโยนไปนู่นไปนี่เอาไปดูนายเทียนใช้ชูกิตติบินผู้ว่าการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้บังคับการกองอาสาสมัครจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญปูตมลนักกองร้อยอาสาสมัครแดนจังหวัดชุมพรที่หนึ่งอำเภอเมืองชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กำลังใจแก่กำลังคนตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรพอปฏิบัติในหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลบำบัดถูกบำรุงและประชาชนเอาหลงได้นะผมก็จิตวิญญาณน่าจะไม่ผูกมาได้ครับเลยไม่รู้อยู่แล้ววิธีฆ่ามาวิธียู่วิธีการเนี่ยนะเอาทีนี้เราไปดูหมายให้รู้จักกันเลยเนี่ยพบกระดาษของมกเก้าเนี่ยตอนบ่ายสามเนี่ยมีมือปืนชายปืนก้าวหม้อยิงเจ้าของแบรนด์กาแฟชื่อดังบนเต็นต์ต่างข้าวบัตรคณะทีมคุยกับปลาแล้วก็คนงานวางเต็นท์ร้านคาเฟ่กับงานใหญ่เมื่อตอนซ่องผมของวันที่5กรกฎาคมเนี่ยพันตำรวจโทซ่ามาแทนอินนะตำรวจชอบส่วนกลางอีฐาแสรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบริเวณถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักซ่องกิ่งเคหมู่17ตำบลหลักหลอขอพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนะพนาการกุ้งครับฐาแสพันตำรวจโทวิชัยแสงวิเชียรรองกุ้งครับพันตำรวจเอกธงชัยมีเจริญรองผู้บังคับการเมื่อผู้ท้อนชุมพรและชุดใต้ตัวใจซื้อไปถีเกิดเอสนะห้างแถวประมาณ3 วันเป็นชุมชนหมู่บ้านชายแดนไทยเมียนมาก็กำลังมีการเตรียมวางเต็นท์ร้านค้าและรถเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลทุเรียนซึ่งจะจัดขึ้นที่10-28 กรกฎาคมนี้สถานพื้นที่ก็มืดไม่มีไฟเจ้าหน้าที่ก็พบกองเรือตอนนี้ทุกยิงกันยังมีถีบตัวใจเจริญดินชาวบ้านแหละปลาส้มก็ช่วยกันมาทำพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลท่าแสแต่ก็หมงเถงกับเสียงเด้งถึงตายไปถือว่านายธงศักดิ์ไอ้ขอให้นายธนงศักดิ์อายุ51 ปีเป็นคนรับร้องและผู้หญิงก็เป็นข้าบอกหมอกับธีรานนท์ชายช่องนัดหน้าทองช่องนัดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่กระเด็นพบกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนทนายการบอกหมอตกเรือนอยู่ที่ผ้าปลอกเลยจะมันทิ้งงดแม็กเลยนั่นนะนั่นเบื้องต้นสาวนายธนงศักดิ์เนี่ยเจ้าของยี่ห้อกาแฟหรือชายเก๋บ้านผันบ้านชุมพรจำหน่ายกาแฟพงกาแฟสดกาแฟชงสดดังนะก่อตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรเป็นคนมีชื่อเสียงในชุมพรเป็นวิทยากรในความรู้ในการทำกาแฟนะแล้วก็นายธนงศักดิ์เนี่ยเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ต้นทางเข้าวัดห้างจากที่พักรังแก้ของตนเองประมาณ3 วันเนี่ยกำลังยืนคุยกันอยู่ในงานจัดงานเทศกาลอันนี้แหละคณะนั้นก็มีคนได้ครับอัมพังอุ้มมาลูกหลังทวมช่วงเวลาเราที่มาเซ็นอายุประมาณ40 กว่าปีที่เกิดมาจอดแข็งนะแสดงเดินกันไปห้าจากปุ้ยมันยิงเลยจนหมดแม็กและคณะที่นายธนงศักดิ์พยายามวิ่งงบกระสุนแต่กระสุนผงกระบอกตัวสี่นัดล้มฟุบลงเออผมก็ขึ้นรถเถื่อนนี่ไปนะต่อมาในภรรยาของนายธนงศักดิ์มาพร้อมลูกชายเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมสอบสวนอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงคนจะไปรับศพแล้วนำไปบำเพ็ญกุศลนะพันตำรวจเอกชลาธนาการก็ตรวจสอบแกพยานรับแจ้งก็ขานว่าคนร้ายเนี่ยที่รถเถื่อนงบนี่ไปนะก็มีเหลืองของความขัดแย้งส่วนตัวเหลืองชูเศร้าที่ผู้ตายเคยมีปัญหาเมื่อกลางปีก็จะได้ทำการซื้อส่วนกันต่อไปแล้วแต่ผู้ฟังแม่เอาแต่ยังไม่ได้กับ

0: จะได้นะแต่แกบ้านคือยู่บุกับจะได้เหรอแต่ในนี้มันดูฟีเบอร์อยู่เพื่อนนะผมว่าไม่การันตีแต่ตอนที่เราฟื้นผมว่าเคี่ยวกันแล้วไม่ยอมพูดตลอดอยู่ถาแสงก็ใกล้ทิศเก็บไปยุ่งกันแล้วก็คิดว่าน่าจะพอทำได้อากาศบ้านเรากับพวกคือเกตกระนาคมเพชรบุรีปัตตุลชุมพรมีฝน 40% ทุ่งรัฐนครที่มาลาปัตตุลุงทองค่าปัตตานียาวทุ่งนาคิวัด 30% ช่วงนี้ฝนลดลงคืนก็จะลดลงเรื่อยแค่ประมาณ2เมตรถึงว่ามีฝนไม่เยอะก็จะช่วงหมากับ2เมตรนะครับนะก็ตอนนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางกำลังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยครับเอาเขาเอาเป็นว่าเราก็ว่าเป็นอย่างนี้ว่าพี่น้องจะไม่ได้เดือดร้อนครับฝากการสะท้อนได้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งสำหรับงานสร้างวันนี้ได้เราจำนวนที่ออกเป็นชุมชนวัดเจริญที่ได้รับรางวัลโรงเรียนแบบทันนะขอให้รับทราบคุณภาพไว้แล้วก็ไม่ต้องย้ายไปได้นะครับผู้ไม่อนุญาตอายุคุณพ่อโรงเรียนขันเงินนี่แหละแกซื้อซัดนี่ไอ้พวกที่ห้ากินกับโรงเรียนนี่มันออกแต่จะตายอยู่แล้วเอาก็ค่อยทำงานกันต่อไปอย่าไปเป็นเลยไอ้พ่อโอเคสมัครงานพื้นที่แล้วตามมันมีไปเยอะกับผมอาจจะจ้าไหมแล้วก็ในชุมพรนี่ไปเป็นแล้วไปสู้ผมเขาทำร้ายแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องมาพังเอาอันนี้ก็เวลามาเลยครับคุยต้องมาสูตรแปดสี่หนึ่งแปดแปดสูตรแปดสูตรแปดประชาชนผมไม่น่าเป็นเบอร์ไล่ด้วยกันแอดกันเข้ามาครับขอบคุณท่านในการติดตามมาฟังและทุกกำลังใจนะครับนะครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เดสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: M-Card Radio Network ช่วงกระ

ำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณผู้ฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช้าเช้าวันฝนตกนะคะลืมรักบ้านนามนูนนะคะก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆสบายๆพร้อมกับการเริ่มต้นนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะใกล้วันแม่แล้ววันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะฝนตกโปรยปรายแต่เช้าเลยค่ะขับรถขับขี่ก็ระมัดระวังนะเด็กๆน้องๆไปโรงเรียนกันโอ้โหฝนตกก็นะบางช่วงบางตอนรถติดยาวเลยนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกนะคะดูเรื่องของการจราจรแต่เช้าเลยคือเปียกมาล็อกมาแลกนะคะต้องใช้คำนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน้าที่ที่เราจะต้องเริ่มต้นแล้วก็ปฏิบัติกันละกันนะคะช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะกระดกพรราชโยธาและเพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาอยากฟังนะคะก็จัดไปถามถึงกันได้แล้วก็ข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้โหนะคะก็หลากหลายนะคะเดี๋ยวนี้มีเรื่องให้ต้องคิดนะคะมีเรื่องให้ต้องทำต้องลงมือนะคะทราบว่าก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถเริ่มต้นได้นะคะเดี๋ยวนำมาอัปเดตเรื่องราวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างน่าสนใจคุณผู้ฟังค่ะก็เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอพี่หนุ่มมูสองบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยเพลงแม่ใกล้วันแม่แล้วนะคะมอบให้กับคุณแม่ทุกคนมอบให้กับคุณลูกและทุกเสียงทุกสายด้วยเพราะว่านะเราก็เตรียมของขวัญโอกาสที่เราสามารถดูแลผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนที่สำคัญแล้วก็มอบชีวิตมอบลมหายใจให้เรานะคะถ้าเราสามารถที่จะทำสิ่งดีๆได้เราต้องเลือกที่จะทำให้กับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือคุณแม่ค่ะเป็นกำลังใจและเริ่มต้นนะคะมอบไว้กับคุณแม่ทุกคนนะคะผู้เสียสละค่ะที่สำคัญก็คือความเป็นแม่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าสุดที่สุดในชีวิตแล้วค่ะการได้เป็นแม่คนการได้เกิดลูกออกมาการได้ดูแลเขาความเสียสละความอดทนเนี่ยก็ต้องยกให้นะคะคุณแม่นี่แหละเป็นกำลังใจกับทุกๆคนเลยนะคะ

็เป็นร่มโพแก้วนะคะร่มโพทองร่มโพใสของเรานี่ล่ะค่ะคุณฟังขาเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีโอกาสยังมีคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านนะคะถูกไหมคนถ้าใครคุณแม่แบบไม่อยู่แล้วนะคะท่านก็เป็นกำลังใจเนอะหลายๆครั้งค่ะคุณฟังลองคิดดูเนอะเรามักจะตอนช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนเราอะณวันที่เราไม่พร้อมเราก็อาจจะไม่ได้ฟังท่านใช่ไหมแต่วันไหนอะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริงๆในชีวิตนะคะพอมันเจอแล้วเอ้ยสิ่งที่ท่านสอนอะมันจะวิ่งวืบเข้ามาในสมองของเราทันทีเลยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แม่เคยสอนเฮ้ยอันนี้พ่อเคยสอนเออจริงนะมันต้องเจอด้วยตัวเองแล้วคำสอนเหล่านั้นก็จะเล่นปื๊ดขึ้นมาเลยนะคะเล่นพุ่งเข้ามาเลยนู่นว่าเป็นเรื่องราวที่นะคะบางครั้งในแต่ละช่วงวัยที่ต่างกันนะอาจจะไม่ทำให้คนสองคนนะคะหรือว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ได้เข้าใจกันตั้งแต่แรกมันมีหลายบทบาทคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเจนใหม่กับเจนเก่าเนี่ยคนละยุคคนละสมัยความคิดแตกต่างกันเรื่องที่เจอก็ไม่ย่อมไม่เหมือนกันพอมาพูดคุยกันบางครั้งก็อาจจะทะเลาะกันอาจจะไม่เข้าใจกันอีกฝ่ายอาจจะไม่รับฟังแต่เชื่อเถอะค่ะสอนไปเถอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยแล้วนะคะสิ่งที่พ่อแม่สอนเนี่ยคือการที่อาบน้ำร้อนมาก่อนประสบการณ์เยอะเจอมาก่อนไงเลยบอกลูกได้บอกหลานได้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่พอเข้ากับยุคสมัยใหม่เข้ากับเจนใหม่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคในการสอนอะนึกออกไหมคะสอนแบบเดิมๆก็อาจจะแบบว่าคุยกันคนละเรื่องไม่เข้าใจอาจจะหาว่าเราขี่บนพ่อแม่บนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคนละเจนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเทคนิคสอนคนรุ่นใหม่นะคะก็อาจจะมีความยาก

0: ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็อย่าย่อท้อนะสิ่งที่เราตั้งใจหรือทำในสิ่งที่ดีก็ย่อมส่งผลที่ดีเช่นเดียวกันค่ะช่วงเวลาตรงนี้บอกข่าวแล้วเรื่องจ้าวันนี้เรื่องอะไรที่จะพูดคุยกัน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ฟังขาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเรื่องว่าด้วยเรื่องของไข่ไก่ขึ้นราคาค่ะคุณผู้ฟังขาต้องบอกเลยนะคะไข่ไก่ขึ้นราคา4บาทต่อฟองสูงสุดในรอบ2ปีมีผลตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยค่ะว่าแน่นอนนะคะว่าไข่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอาหารพื้นฐานที่เราทานง่ายทานคล่องสะดวกแล้วราคาแบบโอเคจับต้องได้ราคาไม่แพงถูกไหมคะแต่พอช่วงนี้ที่จะต้องมีการปรับเนื่องจากว่านะอะไรอย่าส่งผลให้ราคาไข่ไก่ขายปลีกเนี่ยปรับเพิ่มประมาณแผงละ6บาทนะคะคุณผู้ฟังถือเป็นราคาระดับสูงสุดในรอบ2ปีเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศของการซื้อขายชะลอตัวค่ะเนื่องจากว่าวันหยุดยาวทำให้ผู้ค้าเนี่ยมีสต็อกคงเหลือเพิ่มขึ้นนะคะแต่พอเมื่อเข้าสู่เดือนกิจกรรมอะไรต่างๆเศรษฐกิจนะคะก็มาดำเนินเดินไปนะคะสำหรับราคาไข่ไก่เบอร์ต่างๆคุณผู้ฟังคะก็เหมือนไข่ไก่เบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยราคา 4.8 บาทต่อฟองถ้าซื้อยกแผงก็ประมาณ144บาทใช่เมื่อวานซื้อนุ่นเดินไป140กว่าบาทแต่ไม่ใช่เบอร์ศูนย์แน่นอนน่าจะอยู่ที่ประมาณเบอร์3เบอร์2ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละแผงด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ว่านี่คือปรับเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเครือข่ายเนี่ยสากลเขาก็แจ้งราคาหน้าฟาร์มละค่ะว่าราคาแนะนำไข่ไก่คลาสเนี่ยจะอยู่ที่ฟองละ4บาทแต่พอมาเขาเรียกหน้าแผงอะไรต่างๆก็นะก็ตามราคานั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าปรับขึ้นมาก็นะยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราก็เจอในหลากหลายนะคะเข้าของที่แพงขึ้นนะคะเห็นไหมเวลาเราผ่านร้านไปมีคือด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆสิ่งปัจจัยบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจพุ่งมากพุ่งมากก็คือหมายถึงว่าบริษัทห้างร้านเจ๊งมากเจ๊งพุ่งมากเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจทุกๆคนละกันนะคะเรื่องราคาไข่มันขึ้นค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ถึงขึ้นเราก็ยังต้องซื้อนะเพราะว่าโปรตีนสูงทานง่ายเด็กๆนะคะเช้าๆไปละจะไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เจียวอะไรก็ว่าไปไข่ดาวนะก็ส่วนมากมีส่วนประกอบของไข่อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนค่ะหนึ่งงานเพลงจากพี่แป้นนะคะที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการออนแอร์เช้าๆตรงนี้งานเพลงของตั๊กแตนชลดานะคะเพลงนี้ชื่อว่าวันว่างที่ตั้งใจก็มอบทุกเสียงทุกสายละกันนะคะแฟนรายการที่รับฟังทุกๆคนค่ะงานเพลงดีๆมอบส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขยามเช้ากันค่ะ

พลงที่เกี่ยวกับแม่อันนี้เป็นคนที่รักแม่ด้วยนะคะรักคุณยายคุณตานะคะก็จะอินกับเรื่องราวของแม่นะคะวันแม่วันสำคัญทุกๆวันเราดูแลท่านอยู่แล้วนะคะแต่ในโอกาสพิเศษเนาะก็พิเศษค่ะแต่ว่าทุกวันเนี่ยอย่าบอกอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ต้องรอเทศกาลคุณฟังเราดูแลท่านได้ถ้ามีโอกาสนะคะดูแลนะคะใส่ใจดูแลเขาเรียกว่าแม่จะสอนเสมอคุณยายค่ะจะสอนว่าคนไหนอาบน้ำมากคนนั้นผ้าเปียกบางครั้งความตั้งใจที่เราทำเนี่ยนะคะนะอันนี้คือเป็นการรู้จักบุญคุณไงเขาให้เลือดให้เนื้อเรามานะคะกว่าจะมีเราเนี่ยต้องมีเขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลนะคะคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็เพลงสำหรับคุณแม่เยอะมากค่ะวันนี้มีคนใจตรงกันด้วยนะคะมีคนขอเพลงมานะคะป้าแดงกับพี่อิทธิ์พนารายขอค่าน้ำนมมาเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเคลียร์เพลงกันค่ะให้กับทุกคนวันนี้สายเยอะมากนะคะแต่อย่าเพิ่งท้อนะใครโทรไม่ติดก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ กดเรื่อยๆเพราะว่าสายเยอะจริงๆน่าจะมีคนคิดถึงหลายอัตราอยู่นะคะวันนี้ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: สหกรณ์

0: ่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ์ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจังหวัดน่านเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอดคืนที่ผ่านมาหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: ที่จังหวัดน่านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกสะสมโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.น่านติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญคือเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านจะเพิ่มสูงที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ7เมตรและเท่ากับตลิ่งพอดีและน้ำจะมีแนวโน้มค่อยๆลดระดับลงซึ่งหากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านอาจยังเพิ่มสูงขึ้นได้อีกโดยขณะนี้ทุกฝ่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนทั้งรถเรือถุงยังชีพน้ำอาหารการเตรียมย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านสนับสนุนทรายและกรวดที่ได้จากการขุดลอกต่างตอบแทนแม่น้ำน่านจำนวนกว่า60,000ลูกบาศก์เมตรให้กับทางเทศบาลเมืองน่านสำหรับบรรจุถุงบิ๊กแบ็กเพื่อนำไปเสริมแนวกั้นน้ำโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายมีชัยปฏิยุทธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้ตั้งเต็นท์ที่บริเวณจุด N1 สะพานพระนาภาคเหนือเพื่อติดตามข้อมูลระดับน้ำและคอยให้คำอธิบายกับประชาชนที่มาติดตามน้ำด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านรดินทร์ทอมเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
2: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบซับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าและต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนเตือนขีปนาวุธสหรัฐใกล้หมดรายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากสถาบันคลังสมอง CSIS เตือนว่าคลังแสงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลด

0: ต่ำลงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารและสกัดกั้นภัยคุกคามทางตะวันออกกลางส่งผลให้กองทัพต้องใช้กระสุนและเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธหลักๆจำนวนมากโดยขีปนาวุธท้าถูกใช้งานไปแล้วราวร้อยละ50-80ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนช่วงสงครามประเมินว่าปัจจุบันเหลือขีปนาวุธอยู่ประมาณ250ลูกเท่านั้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแพทริออตในคลังลดลงไปร้อยละ50-65คาดว่าสต็อกในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 1,000 ลูกส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรอาจต้องยอมรับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่มากขึ้นในการเลือกสกัดกั้นเป้าหมายหากสงครามในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกรอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับช่วงเวลาของรายการนะคะเริ่มต้นในช่วงเบรกตรงนี้กันด้วยค่ะกนกพรออนแอร์นะคะคุณผู้ฟังขาจริงๆวันนี้ใส่เยอะมากเลยนะคะอย่าเพิ่งท้อละกันสำหรับการโทรนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่สายอาจจะไม่ว่างติดสายอีกสายหนึ่งอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงเวลาของเบรกที่2ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมีเรื่องสุขภาพนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็

รวมไปถึงนะหน้าใหม่หน้าใหม่เนี่ยประมาณช่วง 9:35 นาทีนะคะประมาณนั้นละกันค่ะมีเพลงที่ป้าแดงขอมานะคะค่าน้ำนมแล้วก็พี่อิทธิพนารายด้วยนะคะขอมาเพลงเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจัดให้ขอแบบต้นฉบับด้วยนะคะชานเย็นแขค่าน้ำนมค่ะเป็นเพลงที่แบบเรานะคะนึกถึงผู้มีพระคุณนั่นก็คือผู้หญิงคนที่เสียสละและทุ่มเทแล้วกันนะต้องบอกว่าอย่างนี้คนเป็นแม่เนี่ยใครเป็นแม่จะเข้าใจมากๆเลยว่าความรักอ่ะมันไม่รู้จะอธิบายยังไงเนอะคนเป็นแม่รักลูกนะคะแต่บางครั้งลูกก็มีนะที่รักแม่รักพ่อแต่ก็มีลูกที่อาจจะไม่ได้รักแม่รักพ่อก็มีเหมือนกันนะคะมีหลากหลายสังคมของเรามีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมนะคนใกล้ชิดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะหลายๆคนอาจจะเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยดูแลไม่ได้นะจ๊ะเขาก็อายุเพิ่มขึ้นทุกๆวี่ทุกๆวันต้องดูแลตั้งแต่เรามีโอกาสเลยนะคะกับงานเพลงตรงนี้ที่คุณฟังเลือกมาถามถึงมาป้าแดงพี่อิทธิพนารายณ์บอกว่ามอบทุกเสียงทุกสายค่ะแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะจัดไปแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อแม่แคทริยาค่ะมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการ

0: พลงดีๆที่ส่งมอบให้กันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะที่รับฟังในช่วงเวลาของรายการตรงนี้กันด้วยค่ะแชร์เรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะสุขภาพชวนรู้ช่วงนี้ก็จะต้องคือเป็นเทรนด์ใหม่ในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวสำคัญเหล่านี้นะใครก็แล้วแต่ค่ะคุณฟังที่รับฟังนะคะติดตามก็อย่าลืมหันกลับไปใส่ใจเรื่องราวของตัวเราด้วยนะคะใครไม่รักไม่สำคัญเท่าตัวเราไม่รักตัวเองนะเจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: วันนี้มานำเสนอเรื่องราวของเรื่องเครียดๆนะคะใครเคยเครียดแบบลงกระเพาะมั้งคะคุณผู้ฟังความเครียดนี่ไปได้หลายที่นะคะเครียดลงกระเพาะโรคใกล้ตัวของคนคิดมากใครสายคิดมากนะคะเครียดลงกระเพาะมีค่ะแท้จริงแล้วนะคะมันก็คือโรคกระเพาะนั่นแหละค่ะที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากนะคะการกินอาหารไม่ตรงเวลาแต่เป็นเพราะการสั่งของสมองค่ะคุณผู้ฟังคุณฟังเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมมันเป็นการสั่งของสมองอาการที่เราต้องรู้ค่ะเราจะแบบรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียดทรวงอกหลังกินอาหารปวดแสบบริเวณช่องท้องลิ้นปีนะแต่จะหายไปเมื่อได้กินนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนมีลมในกระเพาะเป็นจำนวนมากเลยเรอบ่อยๆมีกลิ่นน้ำย่อยเพราะว่าย่อยอาหารไม่สมบูรณ์นะคะสัญญาณเตือนเมื่อเครียดเกิน

0: ไปค่ะคุณผู้ฟังคนเราจะยังไงคะหายใจเร็วขนลุกได้คลื่นไส้ได้หงุดหงิดได้อยากอาหารผิดปกติได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องบอกเลยค่ะนะดูแลตัวเองก็สามารถต้านโรคได้กินอาหารให้เป็นเวลาเลี่ยงอาหารรสจัดทำกิจกรรมคลายเครียดบ้างออกกำลังกายค่ะช่วยได้เยอะเลยงดน้ำอัดลมนะคะงดสูบบุหรี่จ้ะอันนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่จะช่วยเราได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะก็คือโรคของคนคิดมากลดความคิดมากลงไปสักนิดก็จะช่วยได้จริงๆนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @ วิรัติสิน
0: วิรัติสินนะคะสามารถติดตามเรื่องราวของสุขภาพนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะก็อย่าลืมค่ะนะทุกคนเราทุกคนนะคะที่จะต้องดูแลนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องดูแลภูมิคุ้มกันให้พร้อมเติบโตอย่างมั่นใจทุกช่วงวัยค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV วัคซีนปอดอักเสบวัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนมือเท้าปากและวัคซีน HPV ค่ะใครนะคะที่จะเตรียมความพร้อมลูกน้อยด้วยแพ็กเกจวัคซีนเด็กๆนะคะครอบคลุมวัคซีนสำคัญตามช่วงวัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ปริ้นวิรศิลป์0775425594เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณไม่ต้องห่วงให้เราดูแลปริ้นวิรศิลป์นะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะน้อยบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ดวงใจทรพีนะคะสำหรับงานเพลงของรำไพแสงทองจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายนะคะเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเบรกหลังเรามา2เสียง2สายหน้าใหม่กันนะคะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
3: ับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังหนึ่งงานเพลงนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาหน้าไมค์กันนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มอบทุกเสียงทุกสายนะคะสำหรับงานเพลงจากหนุ่มมูเจ็ดหาดยายนะคะมอบพี่อิทธิ์พนารายมอบทุกเสียงทุกสายนะคะเพลงนี้อขอนไม้กับเรือนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวหลังเพลงนี้มาหน้าไมค์กันนะคะทุกคนช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ไม้กับเรือนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขในช่วงของกนกพรออนแอร์อาจจะไปตามที่คุณฟังขอมาค่ะสองเสียงสองสายหน้าใหม
1: ่กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: มาเลยนะคะปล่อยสายว่างแล้วนะคะช่วงเวลาของการขอเพลงด่วนๆนะคะสายแรกของเราได้ยินมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะโทรศัพท์อ่ะโอเคพูดคุยกับสายแรกกันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกนกพร
0: โอ้โหพอวางปุ๊บนะคะจังหวะพี่กดดีมากเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: รู้จังหวะได้ไงคะหรือว่ากดสุ่มๆเอา
2: ส
0: ุ่
2: ม
0: ๆ
2: เอาค่ะ
0: ไม่ได้คุยกับพี่หน้าไม่นานแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะแถวโน้นแหลมทราย
2: แดดออกอยู่การแดดออก
0: อ้าวจริงเหรอนี่ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะเนี่ยชุมพรนี่ชุ่มฉ่ำเลยพี่แป้น
2: จ้า
0: เพลงอะไรคะวันนี
2: ้ตั้งหลักที่ตักแม่ค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: ตั้งหลักที่ตักแม่
0: ตั้งหลักที่ตักแม่
2: จ้ามาแฝแม่ทุกท่านนะคุณกนกพร
0: ค่ะ
2: แล้วก็คุณนฤมลนะที่เป็นแม
0: ่จ้า
2: แม่ทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขนะคะ
0: โอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะ
2: ขอบเสียงทุกสายนะคะที่เป็นแม่ค
0: ่ะได้เลยจ้ะโอเคจะจัดไปรอฟังค่ะขอบคุณค่ะตั้งหลักที่ตักแม่ค่ะสายแรกนะคะมาจากสายที่สองนะคะรับสายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณน้อง
0: สวัสดีค่ะเสียงใสมาเลยนะจ๊ะเมื่อเช้าพ่วงกับป้าแดงไปพี่อิทธิ์พนารายจ้ะตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: นาคกำพร้าค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: นาคกำพร้าน
0: าคกำพร้า
3: ของคุณสมยศ
0: ของสมยศพิเศษให้ใครคะพี่อี
3: ททุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องแป้นน้องอีทน้องเอน้องอุ้มน้องพี่ทองแล้วก็พี่อีทร้องเพลงอะค่ะ
0: โอเคจ้า
3: เอาสวยคุณหนุ่มหมดทุกคนเลยค่ะ
0: โอเคยาวมากยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
3: ต้องด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่อิทขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: เราฟังสวัสดีค่ะนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ส่งมอบสื่อสารนะคะงานเพลงดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์2เสียง2สายขอบคุณมากค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสีย

0: คะ2เสียง2สายจัดไปนะคะมอบให้กับคนฟังทุกๆคนด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้นำเรื่องราวดีๆข่าวสารมาฝากกันค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: บอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้นำสมุนไพรที่เกี่ยวกับการบำรุงตับกันต่อเลยนะคะคุณฟังค่ะอันดับแรกเลยค่ะเราต้องรู้จักหน้าที่ของตับนะคะของเราเนี่ยตับเนี่ยนะจ๊ะว่าเขาทำหน้าที่อะไรตับก็คือทำหน้าที่ขับพิษใช่ไหมคะนะขับพิษออกจากร่างกายตับทำหน้าที่ขับพิษโลหิตนะคะเราทานอาหารที่เป็นพิษอย่างเช่นนะคะแอลกอฮอล์ตับก็จะทำหน้าที่ขับออกของที่เป็นพิษนะคะโลหิตเสียตับก็จะจัดการเคลียร์ให้ไตนะคะทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะเช่นเดียวกันนะคะนะเพราะฉะนั้นสมุนไพรอะไรที่ช่วยดูแลนะคะตำรับที่มีชื่อว่าตรีพลาค่ะตรีที่แปลว่าผลตรีพลานะคะที่แปลว่าผลไม้3อย่างช่วยขับเมือกมันในลำไส้และล้างพิษจากตับค่ะคุณผู้ฟังประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมในสัดส่วนที่เท่ากันต้มดื่มก่อนนอนหรือหลังมื้อเย็นนั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆตรงนี้นำมาฝากกันค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะนะคะพร้อมเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาเบรกดีๆตรงนี้ด้วยค่ะก็เสิร์ฟกาแฟก่อนเลยละกันนะคะช่วงเวลาสายๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อความสดชื่นนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพก็อร่อยได้หลายคนคิดว่าเอ๊ะมันจืดไหมนะนะแต่จะบอกว่ากาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำเนี่ยหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดด้วยแถมยังช่วยดูแลสุขภาพครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญดีนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆของเราด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟนะคะเขาทะลุแบล็คผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะสนใจก็สอบถามได้ซื้อเป็นของฝากได้0899672216077536399ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ได้ค่ะอยู่ตรงไหนเราก็สั่งได้สะดวกมากเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะ TikTok Shop Shopee Lazada ค้นหา Coffee Farm นั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆค่ะในงานเพลงวันนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคมและก็ยังเป็นวันขี้เกียจสากลด้วย อ่ะแล้วแต่เอาก็เลยมีพี่ปยาขอเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านมานะคะก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยแล้วก็มอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆคนด้วยนะคะกับงานเพลงของคาราบาวจัดไปนะคะคุณฟังค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ

กับงานเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็มอบเป็นนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาก็จัดไปตามคำขอนะคะมาอัปเดตเรื่องตรงนี้กันหน่อยนะคะช่วงนี้เราก็มีข่าวที่มันแบบสะเทือนใจเนอะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดได้ในสังคมนะคะเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานบอกตัวเราเองว่าเวลาเกิดเขาเรียกว่าวิธีเอาตัวรอดละกันจากเหตุกราดยิงเพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องแรกนะคะเรายังเจอในห้างยังเจอแบบใช่ไหมที่มันมีข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแทนที่เราจะไปประโคมเรื่องของโอ้เดี๋ยวมันก็จะมีการพฤติกรรมเลียนแบบนะคะเราก็มาดูเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดดีกว่านะคะว่าเราทุกคนสามารถเจอกันได้ค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นวิธีเอาตัวรอดจากการกราดยิงเหตุการณ์ที่เราเจอเฉพาะหน้าเวลาเราไปตรงไหนก็แล้วแต่ไปสถานที่ต่างๆให้จดจำทางเข้าออกค่ะทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัยเหมือนเราไปห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจดจำให้ดีเมื่อเกิดเหตุตั้งสติให้ดีค่ะแล้วมองหาเส้น

างในการหลบหนีนะคะคนร้ายได้ยินข้างหน้าเราต้องวิ่งไปทางไหนคะหลังนะคะถ้าได้ยินทางซ้ายวิ่งขวานะคะคุณผู้ฟังแล้วต้องดูด้วยค่ะสถานที่ต่างๆต้องจดจำให้ดีนะคะบางที่ที่อาจจะไม่คุ้นชินหรือบางที่เหมือนยังในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนไปแล้วมันตันมันไปไม่ต่อไม่ได้อะไรต่างๆนะคะทิ้งของทุกอย่างที่ไม่จำเป็นให้ตัวเราโล่งมากที่สุดเท่าที่จำได้อะไรที่มันเกินความจำเป็นแล้วมันเกิดถูกไหมเสียงที่จะทำให้เราคนร้ายได้ยินตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเราปิดเสียงไม่ได้เราก็จำเป็นจะต้องแบบทิ้งไปช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้นะคะณช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยช่วยเท่าที่ช่วยได้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตั้งสติแล้วไปให้เร็วนะคะทีนี้อันนี้ก็คือหนีถูกไหมแล้วซ่อนค่ะล็อกประตูหาสิ่งของมากีดกันซ่อนให้พ้นสายตาปิดไฟห้องอยู่ให้เงียบที่สุดไม่พูดคุยไม่ส่งเสียงนี่คืออย่างที่สองคือซ่อนและสุดท้ายถ้ามันจวนตัวจริงๆแล้วหนีไม่ได้ก็ต้องสู้นะคะรวมสู้สุดกำลังแบบเจอซึ่งหน้าแล้วอ่ะมันไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นหนทางสุดท้ายที่เราจะทำนะเพราะฉะนั้นใช้สิ่งของนะคะอะไรที่หาใกล้มือก็ต้องใช่ไหมตีมือให้ปืนหล่นหรืออะไรทำทุกอย่างที่นึกได้ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เราเกิดเจอได้อ่ะถูกไหมนะช่วงเวลาตรงไหนก็แล้วแต่เราไม่รู้ใครจะเป็นแบบไหนอย่างไรงานเพลงนี้จากพี่เขียวขอเพลงลานรักลั่นทมค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เพลงที่ค้างไว้เดี๋ยวเคลียร์ให้ช่วงหน้าด้วยค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077

0: 641520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12 สิงหาคม 2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40ปีโดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซาติกาเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปุ่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่190-159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลท่าผาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากวัสดุที่ไหม้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟและลุกลามได้ง่ายโดยใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็ยังเฝ้าระวังกลัวที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ียกพ่อสิลูกอยู่ๆนะคะเรียกพ่อสิลูกนี่พ่อเองนะคะเอางานเพลงดีๆนะคะที่นะคะผู้สูงวัยเขาจะรู้ขอมานะคะสำหรับงานเพลงเรียกพ่อสิลูกนะคะจัดไปมอบทุกเสียงทุกสายนะคะเติมช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้นะคะก็นะส่งต่อเรื่องราวเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะก็รวดเร็วมากๆนะคะแต่ละวันแต่ละเวลาของเรานะคะก็เช้ามาเราก็ใช้ชีวิตนะคะทานอาหารดีมีประโยชน์เลือกทานค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เลือกมากนะคะต้องเลือกทานเวลาที่เรากินของดีของอร่อยเนี่ยนะคะของอร่อยไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะเราก็ต้องลดค่ะเราก็ต้องหันมาดูว่าเออนี่ส่วนมากเราจะเป็นอะไรใช่ไหมไขมันในเลือดสูงเอามาจากอะไรมาจากของทอดของมันใช่ไหมคะกินแบบว่าหมูสามชั้นบางทีมันชอบอ่ะเนอะนุ้นเคยผ่านจุดที่ชอบหมูสามชั้นทอดราดน้ำปลากินกับแกงส้มนี่คือมันดีมากข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหกินแล้วตอนเป็นลมนี่นุ้นคือเลิกกินข้าวเหนียวทุเรียนไปสักพักใหญ่ๆคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรกลัวตายค่ะอันนี้บอกตรงๆเลยอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนานๆ นะคะอยากมีอยากเป็นคนแก่ที่แข็งแรง อยากแบบ90ยังเดินปล่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แค่40นิดๆยังแบบโอ๊ยปวดขาปวดเข่าเป็นอันนั้นเป็นอันโน้นเป็นอัน

นี่อ่ะก็ว่ากันไปแต่ก็ยังดูแลสุขภาพนะคะอาจจะเป็นตามช่วงวัยเนื้อวัยทงวัยทองวัยเงินอาจจะเจอกันได้มันเป็นธรรมดาของชีวิตมันต้องผ่านจุดหนึ่งไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นอย่ามองว่ามันเป็นความเครียดค่ะมองเป็นความท้าทายนะคะว่าชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเราดีๆลดความเครียดลงหน่อยทานอาหารดีมีประโยชน์ลดทอดลดมันลดหวานลดเค็มออกกำลังกายค่ะสำหรับผู้สูงวัยก็เบาๆนะคะเหวี่ยงแขนเดินเร็วสักนิดนึงหรือว่าอาจจะแบบยกแบบสร้างกล้ามเนื้อเตาเผาจะได้ดีเขาบอกว่าแบบต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเดี๋ยวนี้เห็นเขาแบบมีคัตเทิลเบลอะไรต่างๆยกนะเออดีอยากจะบอกมากอันนี้นุ่นก็ไปซื้อไอ้ลูกตุ้มมานะคะ นั่นแหละคุณฟังใช่ไหมไปเต้น1ชั่วโมงอ่ะเหงื่อยังไม่ออกเท่าไอ้ยกไอ้ลูกตุ้มเนี่ยประมาณสักนะ5นาทีเหงื่อเต็มเลยซื้อมาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเอาตามแรงที่เราไหวเนาะแล้วก็การออกกำลังกายแบบน้ํามีแรงต้านเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อเป็นเขาเรียกมีระบบเผาผลาญที่ดีแล้วกันนะคะห่วงใยสุขภาพก็นำมาแชร์กันจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะ

ก็เป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกระดกหอนอ่อนแอนะคะนะสำหรับงานเพลงพระพี่รักจริงนั่นเองนะคะสำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วย 1BK Band ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้ก็ฝากถึงนะคะสำหรับทุกคนค่ะที่มองถึงสื่อนะคะการสื่อสารในยุคที่นะปัจจุบันที่เน้นการเข้าถึงนะคะอย่างตรงจุดและน่าเชื่อถือด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะผู้ประกอบการหรือภาครัฐภาคเอกชนสนใจที่จะต้องการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านการเดินทางขับรถขับขี่เขาก็หมุนคลื่นวิทยุนะคะเอ็มเคิร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาของการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะใครสนใจสามารถวางแผนนะคะเลือกช่วงเวลากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้สนใจสอบถามได้นะคะในพื้นที่แพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถาม022016512หรือ0894990909ค่ะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะคุณฟังคะวันนั้นก็เป็นเรื่องราวนะคะตรงนี้นำมาฝากกันผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะและแน่นอนค่ะนะคะช่วงเวลาที่เราเดินทางกันอยู่ตรงนี้ก็มีสิ่งต่างๆนะคะที่นำมาแบ่งปันกันได้สื่อสารกันได้นะคะอะไรที่ในการใช้ชีวิตของเราถ้ามันเสี่ยงเกินไปเราก็ไม่ควรทำนะคะเพราะนั้นนะช่วงนี้เสี่ยงอะไรบ้างเสี่ยงรับข้อมูลข่าวสารที่มันเครียดนะคะบอกเลยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีข่าวเสิร์ฟมาเดี๋ยวนี้มันถึงหน้าจอถึงโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าถึงตัวเลยประชิดตัวเลยเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้ดูกว่าจะมาเป็นหนังสือพิมพ์กว่าจะออกรายการโทรทัศน์ถูกไหมเดี๋ยวนี้พอเกิดเหตุที่ไหนปึ้งปังส่งเข้าไลน์กลุ่มปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเฟซบุ๊กโพสต์ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งคุณผู้ฟังมันเข้าถึงเร็วมากแล้ววันหนึ่งไม่รู้สักกี่เรื่องนะคะนะแล้วก็หลายหลายคนบางคนก็ต้องการ engagement ต้องการการเข้าถึงก็ไม่สนใจว่าการโพสต์ต่างๆภาพที่มันสะเทือนใจหรือความสูญเสียเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ควรจริงๆค่ะคุณฟังขาเพราะว่าเราต้องนึกถึงใจเขาการเอาใจเขาไปใส่ใจเรามันมากๆเลยนะคะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดการยิงเนี่ยแล้วก็มันมีคนที่แบบโพสต์รูปผู้เสียชีวิตอะนะคะครอบครัวเขามีบาดแผลมากจากการสูญเสียคนที่เขารักอยู่แล้วนะคะการโพสต์ภาพนะคะความสูญเสียนะคะหรืออิริยาบถในช่วงที่แบบเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยนะคะก็อยากฝากไว้ค่ะคุณฟังไม่ใช่แบบโพสต์เอาเร็วเอาสะดวกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันส่งผลสร้างบาดแผลนะคะนั่นว่าคนในครอบครัวบอบช้ำมากค่ะหลายๆครั้งที่เราเห็นนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ที่มันรวดเร็วจนทำให้บางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็ลืมที่จะคิดถึงคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากเรื่องนี้นะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้เจอกันก่อนวันหยุดวันแม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ช่วงเวลาดีๆอย่าลืมนึกถึงนะคนที่รักเราอย่างไม่มีข้อแม้ด้วยบางครั้งเราใส่ใจกับผู้คนมากมายเหลือเกินค่ะมอบความรักให้คนโน้นคนนั้นคนนี้ไขว่คว้าตามหาความรักแบบไม่จำกัดแต่เราลืมหันกลับมามองคนที่รักเราอย่างจริงใจคนที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าลองดูนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะช่วงเวลาของรายการแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการที่น่าสนใจช่วงเวลาต่อไปพี่เชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:30 น.กับพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เดสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ Cherry
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหา

0: เขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่เชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะของเชอรี่นี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะต้อนรับเดือนแห่งวันแม่นะสัปดาห์แห่งวันแม่และวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะด้วยเพลงรักเพศัตว์แล้วก็สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ที่เน้นย้ำเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569เป็นต้นมานะคะพระคุณแม่มากผลพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ลูกๆได้รับพระราชทานคำขวัญ

ฝันวันแม่จากพระองค์โดยตรงเลยนะคะมอบให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจคุณแม่คุณลูกนะคะทั้งนั้นเลยทั้งครอบครัวเลยค่ะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจแป้งเย็นเพศัตว์นี่มี3สี3กลิ่นนะคะคุณฟังก็คงจะทราบดีแต่ก็มาเน้นทุกวันสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและผู้หญิงด้วยนะผู้ชายเขาก็ชอบนะผู้หญิงก็ชอบนะจะหอมแบบไหนเขาก็ชอบกันหมดทั้งครอบครัวรับรองว่าติดหนึบค่ะไม่ยอมห่างไปไหนกลิ่นหอมๆแบบแป้งเย็นเพศัตว์สดชื่นนะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหอมเย้ายวนเย้าใจนี่แหละนะใครๆก็หลงนะคะคุณฟังฝากไว้ด้วยนะอุดหนุนผลิตภัณฑ์กันด้วยนะคะขอบคุณที่สื่อสารงานเพลงกันมานะคะในช่วงนี้เน้นคำว่าแม่ด้วยแหละพี่รักขาวนะคะก็สื่อสารมาเน้นคำว่าพี่ด้วยสินะคะมาลองปากน้ำขอเพลงแรกแล้วหนุ่มบางลึกหนึ่งค่ะพี่อีทรักขาวด้วยนะคะแล้วก็พี่อีทพนารายด้วยค่ะสื่อสารงานเพลงมามอบให้บอสมอบให้เจอรี่และทุกท่านเลยนะคะพี่หนุ่มหมูสองทักทายด้วยนะคะฟังรวมๆกันไปก่อนฟังงานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยคำนี้ไม่เกินจริงนะคะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากแถมยังดูผิวอะดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะลองคิดดูสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยค่ะได้กลิ่นหอมๆของไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้ผลไม้นะคะคุณฟังก็ลองคิดดูว่าถ้าเราอาบแบบนี้นะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยแล้วก็อาบบ้านเราเนี่ยนะหอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์นะคุณฟังเพราะบ้านเขาอยู่ใต้ลมนะบ้านเราอยู่เหนือลมนะกลิ่นก็ไปไกลได้นะไม่เกินจริงใช่ไหมคะฝากสบู่ไว้ด้วย2ก้อนนะคะซื้อเป็นโหลเลยก็ได้นะคะคุณฟังหอมทั้ง2กลิ่นเลยไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยซื้อเป็นเซตเลยให้คุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะก็ไปมอบทั้งสบู่มอบทั้งแถมโลชั่นของเภสัชนะคะสบู่และแป้งค่ะในช่วงนี้เน้นนะคะโอเคนะจัดเป็นกิฟต์เซตให้ท่านหรือให้ครอบครัวก็แล้วแต่นะให้ได้ทุกคนเลยค่ะนะคะในช่วงนี้มะลิแพงด้วยโลละ1,500นะก็ต้องไปหาซื้อแบบนี้ละค่ะสบู่เภสัชแล้วก็แป้งเย็นเภสัชไปมอบให้ท่านแทนนะคะโอเคไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะในช่วงนี้นะคะมาถึงเบรกสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณฟังเดือนแห่งวันแม่ก็ฝากแป้งเย็นเภสัชไปให้คุณแม่ด้วยนะทุกคนก็ต้องนึกถึงก่อนนะทำให้เราใจเย็นได้ด้วยแป้งเย็นเภสัชนะคะสบู่เภสัชด้วยค่ะควบคู่กันไปเลยนะคะแป้งเย็นเภสัชของเรามีสีชมพูหอมแบบเย้ายวนใจมาดามค่ะสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวเปรนเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจทั้งผู้หญิงผู้ชายและคุณแม่ด้วยนะ นะคะคุณฟังพร้อมกับสรุปว่าสบู่ของเราด้วยฝากไปเป็นกระเช้าเลยนะคะให้ช่วงวันแม่แห่งชาติค่ะก็รำลึกกันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเลยยกให้เป็นเดือนแห่งวันแม่เลยให้ใบใจไปเลยนะคะคุณฟังนะโอเคเดี๋ยวให้รับฟังเพลงนะฟังรวมๆกันไปน้องนัดด้วยนะคะยังไม่ลืมทั้งที่ท่าอะไรนะธรรมปริงธรรมปรางวังมะปรางด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: พบเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
3: นายเครือคุณมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งข้อความเซิร์ฟบอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้มีสั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: เจ็ดผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบปฏิเสธตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวการที่ร้านกาแฟปันรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้านกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริง

0: ทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมท.ก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมท.จังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
8: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการอบจพบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยพิมุตค่ะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะเราเรียกได้ว่าในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาปุ้ยไม่ค่อยได้มานั่งพูดคุยกันเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราตระเตรียมงานใหญ่ค่ะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมก็มีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็เรื่องราวของการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรด้วยเปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการแข่งขันทั่วทั้งสนามทั่วทั้งจังหวัดชุมพรกันเลยทีเดียวนะคะต้อนรับน้องๆนักกีฬาเยาวชนทุกคนเลยที่มากันทั้ง8อำเภอนะคะทั่วทั้งภาคีเครือข่ายของการของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะคะมาร่วมกันแข่งขันกีฬาทั้งหมด17ชนิดกีฬาค่ะเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะคะหลายคนอาจจะเพิ่งจะเคยรับฟังนะคะติดตามสำหรับรายการอบจพบประชาชนค่ะเราเจอกันนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณในรายการอบจพบประชาชนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะทั้งสวทชุมพรนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้ค่ะ0775-04101และ0775-11453ขอผลงานเพลงกันได้เลยนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะจันทร์อังคารค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตตินะคะในส่วนของวันพุธพูดคุยกับพี่แอนค่ะในส่วนของพฤหัสและศุกร์นะคะพูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาลรัตน์นาสวรรค์นั่นเองนะคะเอาล่ะเริ่มต้นด้วยภารกิจประจำวันค่ะของท่านนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะภารกิจประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะเวลา 7:00 นค่ะมีพิธีนะคะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหน้าพระรูปร.5นะคะหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะการบริการถึง12นาฬิกาวันนี้มีการประชุมสร้างความเข้าใจแนวคิดพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะมีการประชุมกันที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปะทิวนะคะซึ่งทางกองสาธารณสุขก็เข้าร่วมประชุมค่ะ13นาฬิกาค่ะท่านนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปเป็นประธานในพิธีปิดแล้วก็มอบทุนการศึกษานะคะที่โรงเรียนบ้านนาเรียงตำบลครนค่ะ13นาฬิกา30นาทีมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อบจ.ชุมพรค่ะ15นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้มีการประชุมชี้แจงงบประมาณคณะกรรมาธิการส.ส.ห้องประชุมชั้น1สำนักปลัดค่ะและ16นาฬิกา30นาทีนะคะท่านนพพรอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะไปมอบเหรียญแข่งขันฟุตบอลกีฬาเยาวชนที่สนามย่าเทียม TL นะคะก็เป็นภารกิจประจำวันของคณะผู้บริหารในวันนี้นะคะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้าปุ้ยมีโครงการแล้วก็กิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมาพูดคุยให้ได้ติดตามกันค่ะ

11:28 นค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569ค่ะยังขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0775041101และ0775114533ค่ะอยากจะส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันนะคะสามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.chppao.go.th นะคะช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุม

พร86000แล้วก็ช่องทางที่4นะคะผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5นั่นเองนะคะ เอาละขอไปค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีใครได้ดูไลฟ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันบ้างถ้าบางท่านไม่ได้ดูนะคะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคมค่ะเรามีพิธีเปิดกันนะคะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะโดยมีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนออกกำลังกายพัฒนาทักษะกีฬาเสริมสร้างสุขภาพกายและใจพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้มีนักกีฬาทั้ง8อำเภอกว่า 1,000 ชีวิตนะคะเข้าร่วมชิงชัยใน17ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นกรีฑาว่ายน้ำฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันเทควันโดมวยไทยเรือพายฟุตบอลแล้วก็ฮีสปอร์ตนะคะทั้ง17ชนิดกีฬาเลยค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานภาคีเพื่อร่วมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแล้วก็สร้างโอกาสสู่เวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศนั่นเองนะคะก็มีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยใครอยากจะติดตามนะคะโปรแกรมการแข่งขันเรามีอัปเดตให้ได้ติดตามกันในทุกวันนะคะในแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าจะไปที่แฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นคือข่าวสารของเมื่อวันที่8สิงหาคมค่ะนำมาพูดคุยให้ได้ติดตามกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการสั่งกระจายสินค้าราคาประหยัดทุกอบต.ลดค่าครองชีพนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองนะคะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับนะคะทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยค่ะให้มีการขยายมหกรรมสินค้าลดค่าครองชีพจากที่ว่าการอำเภอไปยังพื้นที่อบต.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นการลดภาระค่าเดินทางแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงด้วยมี3เรื่องเร่งด่วนด้วยกันค่ะแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกนะคะก็คือลดปัญหาในที่ชุมชนลดการเผาในพื้นที่เกษตรค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยช่วยไทยพลัสนะคะและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยกันลดค่าครองชีพของประชาชนนั่นเองนะคะมีมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยค่าไฟฟ้า3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า200หน่วยของกฟผ.นะคะยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะจากบิลค่าไฟของประชาชนนะคะช่วยเหลือดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิผู้นำท้องที่และท้องถิ่นใช้หอกระจายข่าวแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะพร้อมลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงการช่วยเหลือการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรต่างๆนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการภาครัฐแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะก็เป็นการกระจายของถูกนะคะไปให้ถึงทุกอบต.นะคะเป็นการลดค่าครองชีพอำนวยความสะดวกของประชาชนนั่นเองค่ะนั่นเป็นช่วงที่2ของรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้ค่ะไปพักกันครู่เดียวค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกๆหยุดๆนะคะวันนี้ก็ยังตกๆหยุดๆอยู่เนาะมาติดตามกันในช่วงหน้ากันละกันค่ะว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้กันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้รายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปนะคะทั่วทั้งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่ในรายการอบจ.พบประชาชนนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกว้างเพลง
1: หลายกว้างเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

สิรินนทบุรีปิด1สัปดาห์จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโน

0: เทพศิรินนทบุรีปิด1สัปดาห์จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนสุภจีนนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัยโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IS อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IS ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคนหมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
0: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรค

0: ประชาชนนะคะจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะโดยบอกโดยการเอามือไปแตะที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนายกบอกว่าความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพชลประทานประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำก็ต้องเร่งการช่วยเหลือลดความรุนแรงทั้งการเตรียมการก่อนน้ำมาเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น
5: ทางช่อง 9 M.HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: M.HD

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 Encore Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นางสุภจีนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุภจีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทาย

0: ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคานให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภชียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
1: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
0: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศเป็นเชียงรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
1: ผอ. JIC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้งสองฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

0: ักในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักท้วงรายงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิ์ชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้านยูเอ็นแต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ให้ความสำคัญกับยูเอ็นส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับยูโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อที่จริงออกจากการตีความการไม่ได้ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปรับนอมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวผู้วิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบผู้วิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลียพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนเมนีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพักรวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่อง

0: เชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุลและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะมีระยะเวลา10วันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติต่างๆหากว่าจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ค่ะ
1: ไฟป่าสเปนต้องอพยพประชาชนถึง700คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออกของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียงเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นมาเลเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐามัตสึโอจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนที่นาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกริหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนที่นาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซุกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโร่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนที่นา

0: ุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองเขาว่ายังมีวาเลโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหนืออยู่จะทำให้เกิดเป็นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกฤตามัตสุ
1: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งเดียวทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เอโกแลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพพายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดผ่าอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
2: ส่วนสภาพ
1: ปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
2: ส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันจันทร์ที่14ไม่ใช่14เลยวันจันทร์ที่10นะคะจะไปวันศุกร์แล้ว จันทร์ยังเพิ่งเริ่มจะไปวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่10นะคะสิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: รู้สึกว่ารอบนี้เราหายกันไปเหมือนจะนาน
2: นาน
1: แล้วรู้สึกนานไหมคะ
2: ไม่นะ
1: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเวียนมาบรรจบ
2: มาอีกแล้ว
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอ๋ออากาศยาวๆเลยตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เนาะ
2: ค่ะ
1: วันเสาร์ก็จะมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็รายการแดนดินถิ่นใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะส่งข่าวมาให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะหลังจากที่รับฟังการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยมาแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันต่อในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ด้วยค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นมานะคะวันแรกของเราสองคนนะทักทาย FC กันสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะสวัสดียามบ่ายค่ะจากนาสารนะหมออากาศร้อนมากเลยดีเจทานอะไรแล้วยังคะตอบหน่อยค่ะ
2: ยังค่ะ
1: ต้องด้าวันเหนื่อยมากนะคะ
2: นี่คือเสียงไม่มีแรง
1: เหนื่อยมาก
2: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
1: สายหมอกเหนื่อยบอบแล้วค่ะ นี่มีคนรู้ด้วยนะว่าน้องดีเจสายหมอกไปเป็นสาวเกาะพังงานมาสนุกไหมจ้า อันนี้ FC ตัวจริง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปทำไมเกาะพังงานมาจ้าเล่าให้ฟังหน่อย
2: ค่ะไปงานที่เกาะพังงานมานะคะคุณผู้ฟังก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุยนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวงานค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสกับความเป็นเกาะพังงานบางคนบอกว่าเกาะพังงานไปก็จะรู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเขาโด่งดังอยู่แล้วฟ
2: ูลมูนปาร์ตี้ใช่บางคนไปเที่ยวก็รู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้แต่เกาะพังงานไม่ได้มีดีแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานดีๆนะคะที่เชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ

เป็นฟิลพังงานพรายค่ะชวนค้นหาเสน่ห์เกาะพังงานผ่านงาน Feel Out the Feeling at เกาะพังงานนะคะเป็นงานที่ชาร์จพลังชีวิตค่ะยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพสู่ความยั่งยืนค่ะยกระดับชีวิตยังไงภายในงานเนี่ยก็คือมีบูธเยอะแยะมาก

0: กบำบัดนี่หมายถึงว่าฟังดนตรีแบบบรรเลงอย่างนี้หรอ
1: เป็นเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเสียงแบบเหมือนเขาเป็นเครื่องของแถวๆฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงเคาะเหมือนฝั่งทิเบตเป็นถ้วยเป็นอะไรเนี่ยใช่เหมือนแถวฝั่งทิเบตเขามีความเชื่อนะคะ
0: ว่า
1: ใช่ที่เป็นแบบเสียงซาวเบาๆอย่างนั้นนะคะ
0: ตีแก้วกิ้งกิ้งกิ้งกิ้ง
1: ใช่ก็จะแบบเป็นเสียงเหมือนถ้าบ้านเราถ้าเปรียบเหมือนเสียงบ้านเราให้เห็นภาพง่ายก็เหมือนระฆังโข่งอะไรเงี้ยนะคะเสียงแต่ว่าเสียงเขาจะเป็นแบบจังหวะอีกแบบหนึ่งซึ่งได้ไปลองทำมาแล้วก็ทำให้เราแบบหลับได้จริงๆนะคะ
0: แล้วก็เขามีแบบเอาน้ำใส่แก้วด้วยไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: น้ำใส่แก้วแล้วก็ใช้มือในการแบบ
1: ใช่จะเป็นเสียงธรรมชาติ
0: แล้วเสียงมันจะดังแบบไพเราะมากเลย
1: ใช่ค่ะจะเป็นซาเฮลิ่งนะคะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเสียงธรรมชาติบำบัดได้ของสุขภาพนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปดูงานครั้งนี้ก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมของwellness เลยตอนนี้ที่คิดอยู่พี่กะเพราเคยเห็นเป็นไอซ์บาร์ดไหมคะไอซ์บาร์ดที่ลงไปแช่ในน้ำเย็น
0: ๆโอ้ยไม่เคยที่เคยแช่แต่น้ำร้อนนะคะ
1: เดือดจะเป็นออนเซนใช่ไหมค่ะแต่ว่าไอซ์บาร์ดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะการบำบัดสุขภาพที่มาแรงมากๆเป็นเทรนด์มากๆตอนนี
0: ้
1: เย็นเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิของแต่ละคนนะคะแต่และร่างกายของแต่ละคนว่าจะรับได้มากน้อยเพียงไหนบางคนก็5องศา8องศา
0: อุ๊ย
1: นะคะแต่ว่าความเย็นที่เราควรจะไปแช่เนี่ยนะคะคือผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกมาก็คือไม่ควรเกิน3นาทีในการที่จะบำบัดร่างกาย
0: มันเย็นมากมันเย็นละเยือกแบบ
1: ใช่มันเย็นมาก
0: ตัวแข็ง
1: ใช่ค่ะมันเย็นมากแล้วก็บางคนแบบชอบเขาบอกว่าถ้าเลยจาก3นาทีไปแล้วบางคนนั่งได้เป็น10 20นาที อันนั้นก็เป็นความฟินส่วนตัวแล้ว
0: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ม
0: ัน
1: ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เลือดลมในร่างกายนะคะวิ่งได้ดีขึ้นสูบฉีดดีขึ้นจริงค่ะ
0: มันไม่ใช่น้ำร้อนหรอที่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีน้ำเย็นมันไม่ทำให้เลือดแข็งตัวหรอคะ
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทำให้เลือดหรือว่าแบบเส้นประสงประสาทอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตื่นตัว
1: ใช่มันตื่นตัวขึ้นเขาบอกว่าตอนที่เราไปทำไอซ์บาร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่ร่างกายอะกำลังบอกตัวเองว่านี่คือเหมือนเรากำลังอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตละในการที่จะเอาตัวรอดได
0: ้อยู่ในห้องเย็น
1: ใช่แบบว่าเหมือนเราถูกสตาร์ฟไว้นะคะอย่างนั้นเลยแล้วก็พอลงไปทำจริงๆเนี่ยมันก็เย็นนะคะ
0: ค่ะ
1: เย็นเย็นจริงๆแต่มันพอเราสามารถกำหนดลมหายใจของเราได้จริงๆอ่ะมันก็ช่วยเราให้อยู่กับความเย็นได้เหมือนกับฝึกความทนทานนะคะแล้วก็
0: ยุบหนอพองหนอ
1: ใช่แล้วก็พวกกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อของเราอักเสบปวดเมื่อยตามน่องตามขาอะไรเงี้ยมันสามารถช่วยผ่อนคลายได้นะคะแต่แนะนำคือทำทุกวัน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการประคบร้อนหรือว่าแช่น้ำอุ่นอะไรเสมอไปแล้ว
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของการที่ควรรักสุขภาพ
0: แต่มันก็ต้องมีลิมิตในการที่จะต้องแบบไปแช่อะไรนะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: จะไปแช่น้ำเย็นอยู่ครึ่งวันมันก็ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนถ้าใครสนใจแนวนี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังไปเที่ยวอีกหลายที่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปเกาะราฮัมไปดูทะเลไป
0: กินอาหารสวยมาก
1: สวยสวยจริงๆเป็นครั้งแรกที่ไปเกาะพะงันแล้วรู้สึกว่าประทับใจ
0: น้ำทะเลใสกิ้ง
1: ใช่ค่ะสวยสวยมากๆเลย
0: อุทยานแห่งชาติทางเสด็จนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะอ่ะนั่นก็คือเกาะพะงันนะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวนะคะ
1: ค่ะ
0: นั่งเรือก็2ชั่วโมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังไปที่ท่าเรือดอนสักนะนั่งเรือไป2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเกาะพะงันนะคะมาติดตามข่าวสารอีกหนึ่งข่าวนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะระหว่างนี้ก็อาจจะนั่งกินข้าวบางคนก็นั่งขับรถนะคะบางคนก็อาจจะนั่งเฉยๆพักสายตาก็ฟังข่าวสารจากเราสองคนไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคมนะคะในช่วงบ่ายค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์สุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะค่ะได้นำคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้ติดตามนะคะลงพื้นที่มาที่สวนมะพร้าวลุงสงค่ะนะในบางนี้เองน้องหมอก
1: ค่ะ
0: นะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามนะคะศักยภาพการผลิตแล้วก็การแปลรูปมะพร้าวของไทยนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งในส่วนนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะพร้าวนะคะร่วมทำสบู่จากน้ำมะพร้าวสกัดเย็นชิมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวค่ะอาทิน้ำมะพร้าวโซดาขนมบ้าบินวายมะพร้าว

0: ร้าวนะคะได้ว่างานนี้สร้างความประทับใจให้แก่คณะทูตานุทูตทั้งเรื่องของรสชาติกระบวนการนำมะพร้าวมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีอาหารขนมเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ที่ตกแต่งบ้านเยอะแยะเลยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้แสดงความประทับใจนะคะต่อศักยภาพของเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทำให้มองเห็นโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการส่งออกระหว่างประเทศนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะทางด้านท่านรองนายกนะคะได้มีการพูดคุยกับนายสุภชาติศรีเทพค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวลุงสงนะคะเพื่อนำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติต่อไปด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองพี่กระเพราเองก็เคยสัมภาษณ์นะคะจากสวนลุงสงแล้วเหมือนกันนะน้องหมอจำได้ใช่ไหมคะที่นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปหลากหลายเนี่ยมาโชว์ในรายการด้วยตอนนั้นเนาะกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะนี่ก็คือการลงพื้นที่นะคะของรองนายกนะคะพร้อมคณะทูตานุทูตที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ติดตามกันต่อนะคะช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5นะคะศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังภายหลังจากการประชุมนะคะกันกรองแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะเพื่อรวบรวมนะคะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งก็คาดว่าจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะทั้งขออภัยค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดนะคะร่วมนำเสนอข้อมูลแล้วก็เสนอการพัฒนาพื้นที่ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยกับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักระกบินการนะคะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต5นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะจนถึงคณะผู้บริหารจังหวัดหัวหน้าส่วนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็มีการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนภาคธุรกิจในพื้นที่ค่ะโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคความต้องการข้อเสนอแนะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการบริการโลจิสติกนะคะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโอกาสในการสร้างฐานธุรกิจให้แก่พื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนเนี่ยก็จะนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะในส่วนของ5จังหวัดทางภาคใต้เรานั่นเองค่ะซึ่งครม.สัญจรนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้นะคะวาระต่างๆที่มีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีก็จะนำเข้าสู่ครม.พิจารณาต่อไปค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงคืน

0: สัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
1: ทักทายพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยนะคะจากท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าทักทายเข้ามาช่วยเก็บมังคุดนะคะอ๋อช่วงนี้มังคุดคัดเนาะ เยอะนะคะที่นครไปนครต้องไปกินมังคุดคัดนะคะ โดยเฉพาะแถวหน้าวัดพระธาตุเนี่ยขายเยอะมาก
2: ได้ยินบ่อยแล้วแต่ยังไม่เคยลองทานว่าหน้าวัดเนี่ยอร่อย
1: ที่พี่กระเขาเคยเสื้อไม้ละ25บาทนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วไม่ได้ซื้อนานแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็เอามาเผื่อพวกเราบ้างนะคะพี่เอียดค่ะ
2: ส่งตรงมาได้นะคะ
1: ใช่
2: ลังน้ำแข็งมาได
1: ้คุณคัดนะคะขึ้นชื่อมากที่นครศรีนะคะไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่ไหนคะน้องหมอก
2: พาคุณผู้ฟังทุกคนไปที่จังหวัดตรังกันนะคะไปลงใต้กันไปอีกนิดนึงค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเขาก็มีการเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารค่ะสู่การเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยมหากับเกี่ยวกับพวกอาหารนะคะเป็นอาหารที่จัดขึ้นครั้งใหญ่เลยค่ะที่รวบรวมร้านดังและของดีทั่วทั้งจังหวัดกว่า120ร้านค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569นี้ค่ะณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยค่ะในการจัดการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดตรังสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่า gastronomy tourism ค่ะโดยเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านวัตถุดิบท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองและวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ให้กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่ออาหารพื้นถิ่นจากผู้ประกอบการนะคะที่มาออกบูธเนี่ยเยอะมากกิจกรรมเช่นการแข่งขันสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้า GI กิจกรรมนาทีทองเมนูเลข9นะคะเป็นเมนูเลข9ที่สามารถลดราคาพิเศษกว่า 50% ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นบินคุ้มแลกอิ่ม9บาทแจกคูปองเงินสดสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะและฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่พลาดไม่ได้เลยใครที่ชื่นชอบวงเพอร์พีทและมาร์เกสเทียนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดเตรียมตลอดทั้ง5วันเลยนะคะจังหวัดตรังก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะที่อยู่ในภายในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะนักท่องเที่ยวเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติในอาหารตรังยุทธจักรอาหารอร่อยระหว่างวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เชิญชวนมาเที่ยวกันมาชิมอาหารอร่อยอร่อยของจังหวัดตรังกันค่ะค่ะต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังทุกคนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมสมัครกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12หรือว่า WRB 12ค่ะเฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรคหกพฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2559เวลา 17:30 นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เส้นทางการวิ่งบนถนนราชดำเนินผ่านวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารแหล่งมรดกโลกและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเลยค่ะและอยากให้ทุกคนนะคะออกมาใช้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะออกมาวิ่งแล้วก็ทำให้ทุกคนได้สุขภาพที่ดีแล้วค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญโดยรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย 30% นะคะจะมอบไปกับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช

0: าตค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะคะอีกทั้งเนี่ยผู้สมัครที่จ่ายเงินนะคะชำระเงินแล้วยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะผ่านระบบeDonation ของกรมสรรพากรได้เลยนะคะจึงเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะผู้ใดที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะรับสมัครหรือว่าอยากจะสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.wrb12.chai.ran/event/nrt นะคะหรือว่าสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0753434095ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะติดตามทางเพจได้นะคะเขาก็มีเพจให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะทั้งได้เดินได้วิ่งได้ปั่นนะคะป้องกันโรคภัยนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะที่ก็บอกว่างานนี้รอบนี้ต้องมีคนสมัครเยอะแน
0: ่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าจะได้แบบชมบรรยากาศนะคะของมรดกโลกแห่งใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ของเมืองไทยเราแล้วก็เป็นที่แรกของภาคใต้ด้วยนะคะที่วัดพระธาตุนครค่ะสมัครกันเยอะๆนะคะคืออยู่สุราษฎร์อยู่ที่ชุมพรนะคะอยู่อะไรอ่ะปัตตานีนรายาลานราธิวาสนะคะสงขลาสตูลพ
0: ั
1: ทลุงกระบี่ภูเก็ตมาสมัครได้หมดเลยนะคะมาเที่ยวมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันค่ะพี่มายาราบสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะยังมีเวลาเหลือไหมยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากส

0: เจอสอมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังปั๊บตายบ้านเรา
2: เมื่อสักครู่นี้ที่นครมีงานเดินวิ่งปั่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ป้องกันอัมพาตที่จะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนงั้นเชิญชวนมาที่สุราษฎร์ก่อนแล้วกัน
3: ค่ะ
2: เดือนนี้เลยสิงหาคมนะคะงานจะมีในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนะคะเป็นงานที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับค่ะนักปั่นจากทั่วประเทศค่ะน้องหมอ
3: ค่ะ
2: นักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คาดว่าน่าจะมีนักปั่นจากจังหวัดในภาคใต้เรามาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะงานนี้ค่ะชื่องานว่าใจเกินร้อยเมืองคนดีนะคะใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาร่วมปั่นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีซึ่งก็จุดสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับอสมทเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็งานนี้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะนักปั่นนะคะจากทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคใต้บ้านเรานะคะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีระยะทาง40 60แล้วก็90กิโลค่ะน้องหมอ
3: ค่ะ
2: นะคะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวเบาๆกันบ้างนะคะสบายๆที่นราธิวาสค่ะได้จัดกิจกรรมวัยเก๋ายาลานาราธิวาสนะคะโชว์พลังสร้างสรรค์สถานรันเวย์ค่ะน้องหมอกยังไงแค่ชื่อก็นะ
3: แค่ชื่อก็สถานแล้ว
2: ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะในงานมหากรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยาลาประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบรรยากาศก็บอกว่าโอ้สนุกคึกคักมากเลยนะที่โลตัสสาขายาลาอำเภอเมืองยาลานะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงปรบมือเสียงเชียร์ค่ะเมื่อวิทยาลัยชุมชนยาลาจัดเวทีประชันความสามารถสุดชิคในการแข่งขันวัยเก๋าสู่รันเวย์ภาคใต้มหกรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยาลาประจำปี2569ซึ่งก็มีทั้งนักศึกษาประชาชนในชุมชนทั้งในยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวครอบครัวที่มาพักผ่อนในวันหยุดก็ต่างมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะได้ว่างานนี้ไม่มีคำว่าอายุเป็นอุปสรรคค่ะน้องหมอกแบ่งออกเป็น7ทีมนะคะต่างก็งัดทีเด็ดออกมาร่วมกันแข่งขันนะคะทั้งอัตลักษณ์การแต่งกายพื้นถิ่นความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะโหแล้วแต่ละทีมเขาชื่อแบบว่าจี๊ดจ๊าดทั้งนั้นเลยนะ
3: ค่ะ
2: คู่แซ่บไวซีดอย่างเงี้ย
3: คู่แซ่บไวซีด
2: ลูกหยีขยี้ใจโอ้ชื่อทีมสเตงนอกไวเก๋าแล้วก็อะไรอีกอ่ะมียุโรปโชว์เก๋าไข่เค็มอ๋อไข่เค็มสมุนไพรนี่มันเป็นชื่ออะไรนะในการนำเสนอผลงานมีสเต็งนอกไวเก๋าอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแนแนะพาตะลุยชื่อทีมเขา
3: ค่ะ
2: บุงหาทุ่งยามูอย่างงี
3: ้
2: นาราพาหวานนะคะโหชื่อน่ารักมาก
3: ชื่อเก่าเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะรางวัลชนะเลิศก็เป็นของทีมนาราพาหวานค่
3: ะ
2: รองอันดับ1สเตนนอกไวเก๋ารองอันดับ2ก็คู่แซ่บไวซีดนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกันก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะคะโอ้น่าไปเที่ยวมากงานนี้เนาะแต่มันผ่านมาแล้ว เอาว่าถ้าจัดอีกก็น่าสนใจมากค่ะก่อนเวลาหมดค่ะต้องบอกสรุปข่าวสักนิดไหมคะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย
3: ค่ะมีที่จังหวัดระนองนะคะที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีการเร่งเชื่อมโครงข่ายคมนาคมส่วนที่ขาดไปค่ะเป็นงานพัฒนาท่าเรือระนองนะคะเพิ่มโอกาสการค้าระหว่างประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะโรงพยาบาลระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติด้วยนะคะในการสร้างสรรคมนาคมในการท่องเที่ยว ที่ยวแล้วก็ท่าเรือระนองในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะที่ให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเวลาของเราสองคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่
3: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะที่ร่วมผลิตรายการดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปักใต้บ้านเราสวัสดีพี่ตู้ชัยวุฒิด้วยนะคะพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนนทบุรีเดือดอดีตส.ส.บุกยิงนายกอบจ.บาดเจ็บสาหัสคนขับถูกยิงมือนำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นเกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายฉลองเดี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวนายฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหูเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงงูเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC และส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเนวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC และช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทันทีนายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บิ๊กป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบเท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น โดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรัตน์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคประชารัฐนางสาวทิพานันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาววัฒนยาบุญนาคนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
11: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
15: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้คือเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
16: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันจันทร์นะคะจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะสัปดาห์นี้นี่เรียกได้ว่าก็เป็นสัปดาห์แห่งการระลึกนะคะถึงพระคุณแม่นะคะสัปดาห์วันแม่นั่นเองใช่ไหมคะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังวิทยุอสมทชุมพรของเราเนี่ยคงจะได้ยินเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่เนี่ยหลากหลายเพลงเลยนะคะอยากฟังงานเพลงไหนร่วมพูดคุยกับเรากันได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง077-641-567นะคะ077-641-567เพลงเริ่มรายการของเรานะคะจบเรียบร้อยค่ะก็สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันตามธรรมเนียมปฏิบัติเนาะเจอกันค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันนะคะด้วยคำว่าสวัสดีนะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราอย่างหนึ่งนะคะที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังบางที่เจอฝนบางที่แดดจ้าสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยแตกต่างกันเหลือเกินนะคะแต่ว่ามาตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะสภาพอากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณ

นี่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะดูสภาพอากาศของชุมพรบ้านเรากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะฝนมากน้อยกันขนาดไหนนะคะก็ดูข้อมูลนะคะจากทางท่านหัวหน้าอุตุนิยมวิทยาชุมพรเนี่ยแจ้งว่าก็คือปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะอาจจะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักบ้างนะคะแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบปีนี้เดือนสิงหาปีนี้กับสิงหาปีที่แล้วก็ถือว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งชุมพรบ้านเราค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะอยู่สภาพอากาศในลักษณะแบบนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะบางช่วงเจอฝนตกหนักก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะมีเพลงค่ะที่แนะนำมาจากลุงบุญช่วยกับเพลงแม่ของน้องเดียวนะคะจริงๆแล้วเพลงที่เกี่ยวกับแม่คุณแม่นี่มีหลายเพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอค้นดูก่อนเพลงแม่ของน้องเดียวนะคะจะเจอไหมอย่างที่บอกไปว่าเยอะมากนะคะเพลงที่เกี่ยวกับแม่นะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเราเซิร์ชหาเพลงคุณผู้ฟังเพลงคือจะเยอะมากนะคะมีเป็นหมื่นหมื่นเพลงได้ไหมใช่ไหมคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะชื่อเพลงของน้องเดียวนี่คืออย่าลืมแม่วันที่ยังมีแม่เอาเป็นว่าเป็นอย่าลืมแม่ละกันเนาะเอาเพลงนี้ของน้องเดียวเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งเพลงวันที่ยังมีแม่เนี่ยจะเป็นน้องเดียวกับพี่หลวงกาโตะนะคะที่เขาร้องคู่กันดังนั้นเลือกเพลงนี้ละกันค่ะอย่าลืมแม่นะคะไม่ลืมแน่นอนเนาะแม่เฉพาะเวลาที่ไม่มีตังค์เนี่ยจะคิดถึงแม่มากใช่ไหมอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

งานเพลงที่พี่แป้นหมูสามแหลมทรายแนะนำมานะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกเพิ่งจะแรงค่ะขอเพลงก้อนหินสิ้นใจเพลงนี้นะคะจัดให้ฟังกันไปแล้วแล้วก็มีสายจากปากน้ำหลังสวนแนะนำมาด้วยเพลงแม่ของหม่อมถนัดศรีใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีค่ะเดี๋ยวเปิดต้นฉบับให้ฟังเลยนะคะของคุณชาญเย็นแขกับเพลงข้าน้ำนมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวรออดใจรอฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการนะคะแจ้งเรื่องราวดีๆจากปุ๋ย Black Cat ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปรับฟังการสัมมนาฟรีนะคะเพราะว่าพี่เกียร์ค่ะโดยบริษัทเกียรติประธานพรนะคะปุ๋ย Black Cat เนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมในวันที่22สิงหาคมนี้ที่นิพาการ์เด้นนะคะตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปคือเป็นการสัมมนาฟรีค่ะแล้วก็จะมีนะคะฟรีคอนเสิร์ตเลี้ยงอาหารเย็นด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อสอบถามกันโดยด่วนเลยค่ะที่063-459-6939นะคะ063-459-6939แล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยนะใช้ควบคู่กันไปเนี่ยปลอดภัยทั้งคนนะคะแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าใช้แล้วไม่มีสารตกค้างนะคะสนใจวันนี้ติดต่อสอบถามได้ทั้งที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ดื่มกาแฟสักแก้วนึงนะคะได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนึงใช่ไหมคะวันนี้เลือกกาแฟเขาทะลุค่ะแบบ3 in 1นะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะเป็นกาแฟคุณภาพค่ะจากไร่เขาทะลุคั่วบดอย่างพิถีพิถันก็จะให้รสชาติที่กลมกล่อมเข้มข้นการันตีมาตรฐาน O Top 5ดาวซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันได้เพราะว่าเป็นกาแฟดีของชุมพรบ้านเรานะคะสอบถามกันที่ร้านค้าตะแนนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะชุมนมสากรชุมพรก็077-576-556นะคะสากรเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลแล้วก็อวยชัยเรือริพาซ่านะคะส่วนที่ระนองก็มีแมคโครเฮงฮวดรุ่งโรจน์พาณิชย์นะคะสุราษฎร์ก็มีสุเมธค้าข้าวเปิ้ลคนคอนศรีธราดาเทดดิ้งคุณจุลี่สีสวัสดิ์รุ่งเรืองเทดดิ้งส่วนที่นครก็มีร้านเสือทองค่ะแล้วก็ยังมีร้านขายของฝากใกล้ๆบ้านคุณด้วยสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนแวะกันไปได้เลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้า

0: นะคะมาฟังเพลงแล้วก็ยังมีในส่วนของประเด็นข่าวสารต่างๆที่จะนำมารายงานพูดคุยกันด้วยติดตามกันนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: ทาน้ำนมนะคะเพลงนี้ของคุณชาญเย็นแขค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยกับคุณผู้ฟังมีสายจากท่าชนะมาด้วยนะคะนะออท่าชนะกับเพลงเชือกผูกใต้กายผูกพันนะคะของพี่บ่าววียังไงก็ต้องอดใจรอฟังค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะโอ้มีประเด็นข่าวสารค่ะคุณผู้ฟังที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของ News and Talk ช่วงนี้กันเลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: สำหรับประเด็นข่าวค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของ News and Talk นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมไทยเรากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะพออ่านข่าวนี้แล้วมันก็รู้สึกสะเทือนอกสะเทือนใจนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็แชร์ข่าวนี้เนี่ยออกไปหลากหลายมากมายกันทีเดียวกรณีที่น้องนักเรียนใช่ไหมคะใช้อาวุธปืนแล้วก็เกิดเหตุในโรงเรียนด้วยนะคะเรามักจะเห็นแล้วก็มีคนเนี่ยออกมาพูดนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะหลากหลายมากมายว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองในเวลาที่เราเกิดเหตุเฉพาะหน้าคุณผู้ฟังบางทีแน่นอนครับว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันคิดอะไรทำอะไรไม่ถูกนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องมีสตินั่นเองนะคะอันนี้นี่คือสำคัญมากๆสติเนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะมีหลายๆคลิปที่เขาออกมาทำให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้สอบถามไปที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะคะก็ทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมพรเราเองเนี่ยก็มีลักษณะโครงการที่ให้ความรู้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะการทำ CPR การช่วยชีวิตในเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในโครงการนะคะที่ เหมือนกับว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนในลักษณะแบบนี้ต่อไปคิดว่าคงจะต้องมีเพิ่มขึ้นแต่ทราบมาว่าทางสภ.เมืองชุมพรนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้มีการอบรมให้ความรู้นะคะในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยกับน้องๆ นักเรียนบ้างบางโรงเรียนนะคะคุณผู้ฟังที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าหนีซ่อนสู้ใช่ไหมคะก็จะมีคนทั่วไปเนี่ยที่เขาออกมาทำคลิปว่าเราจะหนีแบบไหนเราจะซ่อนยังไงแล้วเราจะสู้ยังไงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไปดูรายละเอียดข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของขออภัยค่ะจาก Facebook ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวิธีการเอาตัวรอดนะคะจากเหตุกราดยิงหรือว่าจะเป็นเหตุต่างๆใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังที่มันอาจจะเป็นภัยสาธารณะนะคะก็หนีค่ะเมื่อไปอยู่สถานที่ต่างๆคุณต้องจดจำทางเข้าออกทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัยเวลาเข้าไปที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังนะต้องมีการสังเกตด้วยสติอย่างที่บอกไปว่ามันต้องมีสติเมื่อเกิดเหตุต้องตั้งสติให้ดีมองหาเส้นทางในการหลบหนีนะคะทิ้งของทุกอย่างที่ไม่จำเป็นค่ะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเท่าที่สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็อันนี้คือการหนีนะคะส่วนซ่อนค่ะล็อกประตูหาสิ่งของมาใช้กีดขวางคนร้ายเพื่อไม่ให้มาถึงตัวนะคะเหมือนอย่างกรณีที่เกิดเหตุในโรงเรียนหรือว่าในห้างสรรพสินค้านะที่เป็นข่าวดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะต้องเอาโต๊ะเอาเก้าอี้เนี่ยไปปิดกั้นประตูค่ะนะคะทำยังไงก็ได้ให้มันแข็งแรงมากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้คนร้ายเนี่ยเข้ามาถึงตัวซ่อนให้พ้นสายตาหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะปิดไฟในห้องปิดเสียงโทรศัพท์มือถืออยู่ให้เงียบที่สุดไม่พูดคุยหรือใช้เสียงนะคะอันนี้คือการซ่อนตัวค่ะแล้วห้ามไปซ่อนในห้องน้ำนะคะเพราะว่าการซ่อนในห้องน้ำเนี่ยถือว่ามันเป็นทางตันค่ะอันนี้ไม่แนะนำนะคะบางคนคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยเหมือนเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะไปซ่อนในห้องน้ำคิดว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำคงจะสู้ไฟได้อะไรเงี้ยคือจริงๆเหตุการณ์หนีเอาตัวรอดเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีหลายๆทักษะที่เราจะต้องรู้นะแล้วก็มีสติอย่างที่บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็น

ตุการณ์ไหนๆก็แล้วตามต้องมีสตินะคะส่วนนะคะหนีซ่อนนะคะถ้าทำได้ทำนะคะเป็นอันดับแรกแต่ถ้าหนีไม่ได้ซ่อนไม่ได้ใช่ไหมคะต้องสู้และอันนี้จะเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายได้นะคะและคนร้ายกำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยถ้าอยู่กันหลายคนต้องรวมกำลังค่ะรวมกำลังสู้กันสุดชีวิตนะคะเพื่อให้มีโอกาสรอดใช้การซุ่มโจมตีค่ะโดยไม่ให้คนร้ายรู้ตัวเพื่อหยุดยั้งคนร้ายนะคะใช้สิ่งของทุกอย่างที่หาได้มาเป็นอาวุธค่ะนะคะใช้ทุกวิธีการที่นึกได้ในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนะคะแล้วก็รีบโทร191ขอความช่วยเหลือค่ะเมื่อสามารถโทรได้นะคะแล้วต้องปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาสรุปย่อๆค่ะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังคือมันใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นภัยสาธารณะนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นี่ก็ต้องเป็นอย่างนึงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ไฟไหม้ก็จะมีการซ้อมแผนกันอยู่ประจำตามหน่วยงานสถานประกอบการต่างๆนะคะแต่ว่าตามอาคารบ้านเรือนบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการซ้อมในลักษณะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ในบ้านจะต้องทำแบบไหนอย่างไรแต่ว่าพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วก็คือมีผ้านะคะแล้วถ้าเกิดชุบน้ำได้ให้มันเปียกเนี่ยนะคะเอาไว้อุดจมูกเพื่อที่จะไม่ให้สำลักควันก้มให้ต่ำนะคะแล้วก็หนีออกมาจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะให้ไกลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังคือเวลาโอพูดเนี่ยพูดแบบนี้ได้พูดให้ข้อมูลให้ความรู้ได้นะแต่พออาจจะไปเจอกับสถานการณ์จริงๆเนี่ยบางทีมันลนลานแล้วมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีมันอึ้งอยู่นะคะเหมือนเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราอะรถชนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะอึ้งอยู่สักพักนึงนะกว่าจะตั้งสติได้อะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่านี่เป็นข้อมูลนะคะที่เอามาสรุปให้คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็คิดว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยนะอนุบาลเด็กเล็กประถมมัธยมไปจนถึงระดับใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีเรื่องที่ให้ข้อมูลให้ความรู้กันนะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ก็จะเห็นหลายๆคนทำคลิปออกมาใช่ไหมคะเหมือนที่โอบอกแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะต้องป้องกันตัวยังไงไฟไหม้จะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็เหตุกราดยิงแบบนี้จะต้องทำแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ออกมาพออีกวันนึงรู้สึกจะมีข่าวเหตุการณ์อะไรอ่ะหรือในวันเดียวกันเนี่ยรถยนต์พุ่งเข้ามาชนในศูนย์เด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเหตุการณ์อุบัติเหตุมันอยู่ใกล้ตัวมากๆภัยใกล้ตัวเราจริงๆนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติมากๆแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยไม่โทษครูอย่างเดียวมีครูเขาที่เขาออกมาเขียนข้อความโอ้โหเขียนกันยาวมากเลยเด็กไม่ดีเด็กเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยคือโทษแต่ครูพฤติกรรมนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งนะคะโรงเรียนเนี่ยสำคัญอันดับสองนะคะแต่ว่าสังคมเนี่ยนะคะก็อย่าไปใจร้ายกับทุกๆคนให้มากมายนักใช่ไหมคุณผู้ฟังนะดังนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะต้องมอบหน้าที่ให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะให้กับลูกๆหลานๆในการป้องกันตัวแล้วก็ไม่ลูกๆหลานๆเราเนี่ยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้มันเกิดขึ้นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะต้องมีการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวนึงค่ะที่นำมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังไปอ่านเจอข้อมูลนี้มาค่ะว่าเขามีการเปิดข้อกฎหมายนะคะขับรถเหยียบน้ำใส่คนปรับแรงนะอันนี้ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเขามีการแชร์คอนเทนต์นะคะขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่นอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินปรับสูงสุด 20,000 บาทนะคะยิ่งฤดูฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมาดูข้อมูลจาก Facebook กระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะคะโดยอ้างจากกฎหมายค่ะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43ประกอบมาตรา 158/1 ผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

0: ในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์เหยียบน้ำกระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438กำหนดให้ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิดนะคะอันนี้คือสรุปว่าเป็นข่าวจริงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะแค่ขับรถแล้วน้ำกระเด็นใส่บางทีเนี่ยนะคะชุดสวยๆชุดแพงๆไงใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ย อาจจะเอาสิ่งของหรืออะไรเนี่ยไปกันน้ำไม่ให้มันกระเด็นใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกร้องได้นะคะก็เป็นรายละเอียดข้อมูลประเด็นข่าวค่ะที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของ News and Talk ช่วงนี้ค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาสอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

พลงจากพี่บ่าววีค่ะเชือกผูกตายใจผูกพันนะคะตามคำแนะนำจัดให้ฟังแล้วค่ะแล้วก็มีหนึ่งเพลงที่ถามมานะคะเดี๋ยวน่าจะเปิดทันเป็นเพลงท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับเสน่ห์พ่อไม้ของคุณจินตลาค่ะจากพี่เขียวนะคะที่แนะนำมายังไงก็รอกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้วนะคะนี่มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีการอบรมค่ะให้กับน้องๆนักเรียนในสถานศึกษานะคะเขามีโครงการส่งเสริมความปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยให้กับกลุ่มนักเรียนนะคะในหลายๆโรงเรียนนะคะที่จะได้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดนะคะแล้วก็รู้จักในการป้องกันดูแลชีวิตทรัพย์สินของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่ามันต้องมีการปูพื้นฐานกันอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะคะ1ปีมีการอบรมฝึกซ้อมกันสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่ามันคงจะเป็นมาตรฐานใหม่อย่างนึงนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่ใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะบอกลากันไปในช่วงนี้นะคะสำหรับหน่วยงานไหนคะที่มีประเด็นข่าวสารนะคะที่จะแจ้งผ่านทางอสมทชุมพรของเราได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะนี่ก็มีข้อมูลค่ะบอกว่าเนี่ยเรื่องของ Green Market ใช่ไหมคะก็จะมีช่วงทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็มีคุณผู้ฟังนะคะพี่สุนทรเนี่ยบอกช่วยสัมภาษณ์อันนี้หน่อยสิเป็นเรื่องราวดีๆของชุมพรขนมไทยที่แบบทำแล้วดูน่ากินดูน่าอร่อยมากอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสเนี่ยได้สัมภาษณ์แน่นอนค่ะนะก็ใครที่มีเรื่องราวดีๆในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะหรือจะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาเตือนภัยกันให้ระมัดระวังเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบนี้ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้รวมไปถึงข่าวงานบุญงานการกุศลต่างๆนะคะก็ฝากแจ้งกันเข้ามาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะลากันไปด้วยเพลงของคุณจินตลาภูลาภค่ะจบเพลงนี้พักฟังข่าวกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอโอกันต่อนะยังไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วให้กำลังใจกันต่อที่นี่ 90.75 และ 104.75 นะคะ

0: เปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง M-Cut Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาM-Cut Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับ

0: ภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้เข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและแรงงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองหวนโจมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองหวนโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งบนทนเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ

0: เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

สนุกสนานกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังยามบ่ายๆแบบนี้ค่ะคึกครื้นแล้วก็คึกครักกันหน่อยนะคะจะได้ไม่ง่วงเหงาหานอนค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงของสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอณรพลที่นี่ค่ะคุณผู้ฟัง Mcord Radio Network อสมทชุมพรค่ะ2คลื่นความถี่นะคะ 90.75 และ104.75 ค่ะครอบคลุมชัดเจนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะผ่อนคลายสบายใจให้คุณได้ฟังงานเพลงกันแล้วก็ข่าวสารสาระก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะมีช่วงของการเปิดสายหน้าไมค์ค่ะที่คุณสามารถจะขอเพลงแนะนำงานเพลงกันมาแบบด่วนๆด้วยนะคะยังไงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วกันค่ะเปิดรายการกันด้วยนักร้องขั้นเวลาค่ะเพลงนี้ไม่รู้ยังจดจำกันได้หรือเปล่าแต่โอเชื่อว่าน่าจะร้องตามกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวฟังกันต่อละกันเพลงนี้เสน่ห์ม่ายสาวช่วงที่แล้วพี่เขียวขอเพลงเสน่ห์พ่อม่ายมาชั่วโมงนี้เนี่ยเสน่ห์ม่ายสาวบ้างเนาะเสียงร้องคุณสมโพธิ์ดวงสมพงษ์ค่ะ

0: ละค่ะจบไปแล้วสำหรับเพลงนี้นะคะเสน่ห์ม่ายสาวค่ะช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันเลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะคุณน้าฟางมาแล้วนะคะสายแรกของเราก็มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนู
0: สวัสดีค่ะพี่อีทพี่อีทพนรายวันนี้มาสายแรกเลยค่ะ
2: ตั้งใจมากเลยค่ะ
0: ตั้งใจกดมากเลยนะคะ
2: ใช
0: ่แถวพนรายฝนตกหรือเปล่าคะ
2: ลงดอกน้อยๆค่ะคุณหนูแต่ว่าไม
0: ่
2: เยอะ
0: ไม่เยอะเนาะช่วงนี้บางที่ก็ตกหนักบางที่ก็ปล่อยๆมา
2: ค่ะแต่ว่าฟ้าหลวงเมฆเยอะอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเนาะต้องดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่ละค่ะ
2: ค่ะ
0: จ้าวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
2: เลือกเพลงของคุณต่ายอรทัยค่ะ
0: เพลงของคุณต่ายเพลง
2: แม่ที่แม่โทร
0: อะไรนะคะ
2: ไหมแท้ที่แม่โทรค
0: ่
2: ะ
0: ไหมแท้ที่แม่โทร
2: ค่ะ
0: โอเคมีคำกลอนอะไรเกี่ยวกับคุณแม่บ้างไหมคะ
2: ก็บอกคุณโอ๋ไปเลยนึกไม่ออกแล้วค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เตรียมไว้จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
2: ค่ะม
0: า
2: ฟังเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วค่ะสายแรกไหมแท้ที่แม่ท้อนะคะเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยค่ะสายที่สองของเราสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะสายนี้จาก
3: น้าน้อยสวี
0: น้าน้อยสวีค่ะฝนตกไหมคะแถวนั้น
3: ไม่ตก
0: ไม่ตกครึ้มครึ้ม
3: ครึ้มทั้งวันไม่ตก
0: ครึ้มทั้งวันเนาะนี่แหละสภาพอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้จ้ะ วันนี้เอาเพลงอะไรคะน้าน้อย
3: ต้องแสดงออก
0: อะไรนะคะ
3: รักต้องแสดงออก
0: รักต้องแสดงออก
3: ไปรัชนก
0: อ๋อของคุณรัชนกนะคะถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู้เนาะ
3: ไม่รู้
0: ใช่ค่ะต้องแสดงออกบ้างนะโอเคเพลงนี้ให้
3: ทุกคนที่ฟัง
0: แหละโอเคจัดไปค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับสวัสดีค่ะน้าน้อยนะคะน้าน้อยทุ่งระยะสวีเนาะเอาละค่ะมาต่อเลยสายที่3ของเราค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
0: สวัสดีจ้าสายนี
4: ้พี่นกจ้า
0: พี่นกบางผานะ
4: จ้า
0: จ้าโอเคพรุ่งนี้เตรียมพร้อมด้วยพรุ่งนี้ถ้าใครติดหน้าไมค์เอาคำกลอนที่เกี่ยวกับแม่พระคุณแม่อะไรเงี้ยมาฝากกันด้วยนะ
4: ใช่
0: วันนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวไม่มีใครโทรมา กลัวกลัวดีเจถามมาค่ะพี่นกเอาเพลงอะไรจ้าวันนี
4: ้วุฒิม.6จ้าวุฒิป.6จ้า
0: วุฒิป.6
4: จ
0: ้
4: า
0: วุฒิป.6ของ
4: ของไม้จ้า
0: ของคุณไม้พี่รมพรนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: จ้าได้เลยค่ะให้ทุกคน
4: เอาหมอจ่ายทุกสายแล้วก็มันเยอะเหลือเกินก็ให้น้องโอได้สองโอเลยวันนี้ค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่
4: ะ
0: จ้าไปแล้วค่ะสายที่3ของเรานะคะมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่4สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะคุณนิมนต
0: ์จ้าสวัสดีค่ะแถวแหลมทรายเป็นยังไงบ้างคะ
5: ครึ้มๆค่ะ
0: ครึ้มๆแล้วก็เดี๋ยวฝนก็ตกแล้วก็แดดไม่ออกใช่ไหมคะ
5: ออกๆคร
0: ึ้มๆอยู่แบบนี้แหละออกๆครึ้มๆอยู่นี่แหละโอ้ยเอาใจไม่ถูกเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: จ้ะมาวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
5: เพื่อแม่แพ้บ่ได้ทาง
0: โอ้คนค่ะเพื่อแม่แพ้บ่ได้
5: ใช่มาใช่แม่ละอองดาวและป้ายสองโมสามแหลมทรายและทุกสิ่งทุกสายนะคะสวัสดีค่ะ
0: โอเคขอบคุณสวัสดีค่ะจ้าไปแล้วค่ะสายที่4นะคะมาค่ะสายสุดท้ายของเรารีบมาด่วน

0: ก่อนเลยจ้า
1: จะมาจากไหนคะ
2: พอบอกว่าเดี๋ยวให้เตรียมคำกลอนคำพูดเกี่ยวกับวันแม่เนี่ยนะเดี๋ยวไม่มีใครโทรมาได้นะคะบอกได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันสายสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะแหมทำเสียงสวรรค์ชนะสายนี้พูดดังๆหน่อยค่ะพี่เขียว
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่เขียววันนี้ได้ฟังเพลงไปแล้วว่ะ
3: เรื่องเพลงที่เขาโทรขอมาก็ได้ครับ
2: อ้าวเพลงที่เขาขอมาหลังไมค์ก็จะมีคิดถึงแม่ของคุณรัชนกนะคะอ้าวทีนี้แหละซ้ำกันแล้ว
3: เพลงของรัชนกนี่คร
2: ับ แล้วก็รักต้องแสดงออกก็ของคุณรัชนกเอาเพลงไหนก่อนดีเอาเพลงไหน
3: ถึงแม่ครับ
2: ขาคิดถึงแม่ใช่ไหม
3: ครับผม
2: โอเคค่ะ
3: เอาจากทุกคนเลยพิเศษที่เจ๊โอ้สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะค่ะโอเคครบแล้วค่ะคุณผู้ฟัง5สายแต่ว่าโอลืมดูค่ะว่าคุณรัชนกเนี่ยมีคนขอมาแล้วน้าน้อยเดี๋ยวมาหลังไมค์นะเปลี่ยนเพลงได้ไหมน้าน้อยนะคะแล้วนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

ไหมเนี่ยมีคุณค่ามากเลยเนาะกว่าจะทอได้ในแต่ละผืนนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะสำหรับเพลงนี้ค่ะของคุณต่ายอรทัยใช่ไหมคะตามคำแนะนำจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟังกันต่อแล้วกันสำหรับเพลงนี้สาวสุพรรณหวานแหววค่ะแหมน่ารักมากนะน้อยนะคะโทรมาเปลี่ยนเพลงได้ทันเวลาทันจังหวะสาวสุพรรณหวานแหววอ่ะไปฟังกันเลยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่า

0: ครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบรอง HEPA ดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดยDJ O นรมน

นะคะณอท่าชนะค่ะกับเพลงของวงไม้เมืองนะคะก็จะเหลือเพลงค่ะที่ถามมาจากพี่นกบางผลานะคะหน้าไม้ช่วงที่แล้วก็คือวุฒิป.6ของคุณไม้พิรมพรเนี่ยชื่อเพลงของเขาอันนี้ก็คือจอมอป .6 นะคะที่ไปค้นเจอมาน่าจะใช่เพลงนี้นะพี่นกนะแล้วก็เพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะของคุณสิริพรนำไพพงเพลงนี้พี่แป้นหมูสามแหลมทรายบอกให้แม่ละอองดาวด้วยแล้วก็มีเพลงคิดถึงแม่ของพี่เขียวโทรติดหน้าไมค์นะคะก็เป็นเพลงที่พี่อิดรักขาวเนี่ยแนะนำมาค่ะแล้วก็พี่สาวในเมืองชุมพรขอเพลงอีแก้วปิ้งไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาทันจัดให้ได้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคือพยายามที่จะจัดให้ฟังกันทันอยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับงานเพลงเพราะๆที่คุณถามถึงนะคะทักทายกันเข้ามาก็พยายามมากๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้นะสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องฟอกอากาศค่ะในช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกอยู่ในบ้านหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักๆฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยตัวอยู่รอบตัวเราค่ะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปนะคะเมื่อวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องฟอกอากาศคาชิวาค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องนะคะมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะโหมดนอนหลับด้วยทำงานเงียบไม่รบกวนค่ะแม้ในเวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไส้กรองระบบเฮปาเนี่ยจะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสนใจเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้เลย 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะเรามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยในช่วงนี้ก็ไปค่ะฟังเพลงกันต่อนะจอมอป .6 เดี๋ยวสิยังไม่ทันเปิดเลยเพลงจะจบแล้วนะคะเพลงนี้ของคุณไม้พิรมพรเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะจอมอป .6 ค่ะเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะ

0: เอาละค่ะงานเพลงเพราะๆนะคะของคุณสิริพรน้ำไพพงศ์ค่ะจบไปแล้วนะเพลงนี้ก็คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจละค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะร้องตามไปได้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับเพลงนี้เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของนานาสารพันสาระกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้โอ้มีเรื่องราวสาระข่าวสารอะไรนะคะที่จะมาพูดมาคุยมาเล่ากันเดี๋ยวเราจะติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังนะคะเคยกินผักโขมใช่ไหมคะบางคนบอกว่าคิดว่ามันจะขมเพราะว่าผักโขมจะขมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี4วิธีที่กินผักโขมให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าในผักโขมเนี่ยเขาจะเป็นผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยใยอาหารโปรตีนวิตามิน A วิตามิน C ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะคะช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันค่ะกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงเลือดนะคะลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่เขาบอกว่าผักโขมเนี่ยเขาจะมีสารซาเลตค่อนข้างสูงค่ะผู้ที่เป็นโรคนิ่วโรคไตนะคะหรือรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะดังนั้นทำอะไรได้บ้างสำหรับผักโขมอันดับหนึ่งก็คือนึ่งนะคะจะช่วยรักษาวิตามินแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะนึ่งกับลวกนี่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะงานวิจัยเขาบอกว่าผักโขมที่ผ่านการนึ่งเนี่ยยังคงปริมาณสารฟลาโวนอยด์แล้วก็เบต้าแคโรทีนได้มากกว่าวิธีต้มนะคะก็เลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะได้รับสารอนุมูลอิสระอย่างเต็มที่2ค่ะผัดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะนี่ก็จะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าการผัดผักโขมด้วยไฟอ่อนแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีนะคะมีสารแคโรทีนอยด์ลูทีนวิตามิน A ค่ะช่วยบำรุงสายตานะคะอันดับ3ก็คือลวกค่ะลดนะคะออกซาเลตเหมาะกับคนที่เสี่ยงนิ่วในไตนะคะการลวกผักโขมแล้วนำไปแช่น้ำเย็นทันทีเนี่ยแม้อาจจะสูญเสียวิตามินที่ละลายไปในน้ำได้บางส่วนแต่ก็จะช่วยลดปริมาณออกซาเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือ4สุดท้ายจะกินสดไปเลยก็ได้นะคะเพราะบอกว่าการกินผักโขมแบบสดเนี่ยจะได้วิตามิน C แล้วก็โฟเลตมากกว่านะคะเนื่องจากว่าถ้าผักโขมเนี่ยไม่ผ่านความร้อนเนี่ยเหมาะสำหรับการทำสลัดแซนด์วิชสมูทตี้หรือว่าแรปผักนะคะแต่เขาบอกว่าผักโขมที่ผ่านการปรุงสุกเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของสารอาหารหลายชนิดมากกว่าเพราะว่าปริมาณน้ำลดลงจึงควรสลับกินกันทั้งแบบสดแล้วก็แบบสุกนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์แบบครบถ้วนนั่นเองทีนี้บางคนก็ถามว่าจะเอาผักโขมไปทำอะไรนึกออกแต่ผักโขมอบชีสใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นซุปผักโขมก็ได้สปาเกตตี้ผักโขมเบคอนกรอบไข่เจียวผักโขมเกี๊ยวทอดไส้หมูผักแล้วก็ใส่ผักโขมเข้าไปนะใส่ชีสไปด้วยพิซซ่าหน้าผักโขมแล้วก็ชีสนะคะแซนด์วิชอบร้อนผักโขมชีสก็ได้ยำผักโขมกุ้งสดก็ได้นะคะหรือว่าจะผัดผักโขมน้ำมันหอยกระเทียมโทนก็ได้นะหรือจะเป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดใส่ผักโขมเบคอนก็ได้เขามีหลากหลายวิธีนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องของการกินผักโขมแบบที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายนะคะก็นำมาเล่านำมาคุยกันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังดูจากเวลาแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ของคุณรัชนกศรีโลพันธ์คิดถึงแม่นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอีแก้วปิ้งไก่น่าจะทันกับเวลานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วให้กำลังใจกันนะคะสุขใจไปกับเพลงเดโอนรมนค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันต่อนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะน้องโอเขาจะมีเพลงเพื่อชีวิตพร้อมๆคุณได้ฟังกันนะคะสำหรับช่วงนี้โอนรมนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาM-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ฉลองเรียวแรงมือยิงนายกอบจ. นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การประหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ. นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอก

0: โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสปก.สภ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อผมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยจากผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

0: ซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
6: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดกลับมาอยู่ดูแลกันเหมือนเดิมบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นนะครับซุ้มเสียงดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่ 100% นะครับคาดว่าต้องใช้เวลารักษาอีกสักประมาณสักอาทิตย์น่าจะหายนะที่วาดกันไว้จนไกลสิ่งเหล่านี้ก็หาไม่ต้องสงสัยว่าพูดอยู่แล้วทำไมปล่อยให้เพลงมันขึ้นมานะครับผมแอบปิดไมค์แล้วก็ไปไอมาอะไรเงี้ยอยู่ดูแลกันกับจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณไปถึงโตโยต้าชุมพรด้วยนะครับเรื่องราวของรถยนต์คุณภาพวันนี้เรามีบริการแล้วนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับเริ่มต้นกันกับเงินเพลงของลาบานูนนะครับชื่อเพลงว่าตามหาคนหายนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับฟังต่อเนื่องกันไปยาวๆ3 ชั่วโมงรวดต่อจากนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: โกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

็มาจัดให้นะครับนี่คือหนังอ้อนกวีศรีวิชัยนะครับชื่อเพลงว่าคนรักเหล็กไฟนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายอยู่ดูแลกันนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายนะครับก็ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX Giono

และอีกหลายๆรุ่นนะครับเรามีบริการครบเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการครบครันทุกอำเภอไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับกับ Honda ชุมพรเท่านั้นและที่สำคัญนะครับช่วงนี้ดาวศูนย์บาทมีจริงนะครับที่ Honda ชุมพรพร้อมรับของแจกและของแถมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใดก็ตามนะครับในสไตล์ของ Honda ที่คุณชื่นชอบนะครับไปพูดคุยไปจับจองไปเป็นเจ้าของกันได้นะครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับยังมีเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับ2ความถี่เหมือนเดิมนั่นแหละที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเงินเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณจิ๋วสกุลชัยและเล็กรัชเมธนะครับชื่อเพลงว่ามิติที่ศูนย์นะครับจบเพลงนี้แล้วฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 นาทีขณะที่นางอัญชลีไพรีรักได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นใบลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่27พฤษภาคม2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0: รในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: คุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ับมาอยู่ดูรายการต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตยังอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆแนะนำเพลงโปรดกันได้ทาง077-641-567ดูแลกันพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงวันนี้ที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลและบอลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลเราก็มีจำหน่ายนะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายปุ๋ยกว่า20ปีเป็นประกันกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองครับต่อเนื่องกันดีกว่านะครับกับเพลงที่นำมาฝากกันนะครับนี่คือ

จบแค่ม.ปลายไม่ได้เรียนสูงนะครับแต่ก็มีคุณค่าของความเป็นคนหมดทุกคนนะครับอย่ามาเปรียบกันที่เรื่องของการศึกษาจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับที่โกย่ำบายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตติดตามเพลงโปรดที่คุณอยากจะฟังกันได้นะครับแนะนำได้ทาง 077-641-567 ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์

0: 0889-819-1045และ092-554-4753
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: โกยามบ่ายซุปเ
1: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega

0: Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะ Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถม

การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณจิ๋วสกุลชัยและอาจารย์ไข่มาริวานานะครับนี่คืออีกฝั่งของพระจันทร์นะครับช่วงเวลาท้ายชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับเน้นย้ำเรื่องของสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนานะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence นะครับเราพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเรามีห้องทากิทากิมีพื้นที่จัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง200ท่านนะครับและสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีร้านคาเฟ่บิสโตรตอตู่นะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารทานของหวานเครื่องดื่มนะครับพร้อมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศดีมากๆนะครับที่ The Beat Resort and Residence นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีสระว่ายน้ำไว้บริการอีกด้วยนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่0654313005 The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนั่นเองครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนัทธนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพเรียวรักเปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตนได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเศรษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชายกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือ

0: เป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องทางนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โอยามบ่ายซุปเ
14: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกัน1ชั่วโมงนะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงเพราะที่คุณชื่นชอบถูกจองเงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับเพลงแรกของคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนี่คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่แล้วก็มีขอจองเพลงเกล็ดห้องเบอร์5ของสายันสัญญาเข้ามาด้วยรอแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับดูแลกันจอจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ใหญ่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับคงจะทราบกันดีนะครับข่าวเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาในพื้นที่ของใกล้ๆสถานีรถไฟชุมพรนะครับเกิดต้นมะม่วงขนาดใหญ่เนี่ยล้มลงมานะครับแล้วก็ทับรถได้รับความเสียหายดีที่ไม่ทับใครได้รับบาดเจ็บนะครับฉะนั้นก็เอามาเตือนคุณผู้ฟังกันนะครับบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกอยู่บ่อยๆเนี่ยบางทีดินมันเกิดการอุ้มน้ำนะครับหรือว่าอาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากใบแล้วก็จากน้ำที่มาเกาะที่ใบต่างๆนะครับรวมถึง เรื่องของความทรุดโทรมของลำต้นนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ต้นเนี่ยหักโค่นลงมาหรือว่าล้มลงมานะครับทับบ้านทับรถทับบุคคลได้รับความเสียหายได้รับความไม่ปลอดภัยกันได้นะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังแล้วก็สังเกตต้นไม้ใหญ่กันด้วยในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยังอยู่ดูแลกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานเป็นกำลังใจในการพักผ่อนในช่วงเย็นๆให้กับทุกๆท่านกันด้วยครับ

อะไรต่างๆริมถนนนะครับช่วยชะลอความเร็วกันด้วยเพราะว่าข้างๆรถคุณอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่เดินอยู่นะครับน้ำอาจจะกระเด็นไปโดนรถคนอื่นหรืออาจไปโดนคนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับฉะนั้นใจเขาใส่ใจเรากันด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาบอกคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้กับจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองครับ

หลายๆท่านเลิกงานแล้วนะครับกำลังขับรถกลับบ้านหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับถึงบ้านแล้วอยู่ที่บ้านแล้วกำลังจะทานข้าวนะครับทำอะไรอยู่ก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเน้นย้ำคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะรถยนต์นะครับช่วงนี้ถ้าขับรถกลับบ้านเจอแอ่งน้ำเจอ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้กับจิโก้ยามบ่ายนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอ๋ณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับก็วันนี้ข่าวเรื่องคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็เป็นข่าวใหญ่ครบทุกข่าวนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที
4: ่สยอง
3: เรานึกไม่ถึง อีกทั้งก็เป็นการใช้อาวุธปืนกันอย่างอุกอาจในจังหวัดนนทบุร
4: ีนนทบุรี
3: ผู้ว่า นอนไม่หลับเลยนะ
4: นนทบุรีนอกจากเรื่องราวที่เทพสิรินนนทบุรีแล้วก็มาในเขตอบจ.นนทบุรีโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีอยู่ในเขตสพ อยู่ในเขตปลายบางค่ะปลายบางทั้งอบต.นั่นแหละที่ไปแก้ข้อสอบสอบข้อสอบทองบางย่านางกับปลายบาง
3: อำเภออะไรอำเภอบางไอบางบัวทอง
4: ใช่ไหมคะ
3: น่าจะบางบัวทอง
4: โรงเรียนเนี่ยอยู่ในปลายบางเกิดอะไรขึ้นที่นนทบุรี
3: ใช่เพราะว่าคุณเฉลียวฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยรู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรยังไงไม่แน่ใจนะว่าไอ้ทำไมต้องนำอาวุธปืนมาพกปืนอยู่ประจำ
4: ประจำตำรวจบอกพอไม่ต้องพูดแล้ว
3: พกอยู่ประจำ
4: พอพูดถึงตรงนี้ตำรวจบอกว่าพอแล้วครับ
3: ถามนายกบอกไม่ประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตพกปืนแล้ว
4: เพราะมันหมด

0: เพราะใบอนุญาตมันหมดอายุไปมาเกินปีแล้วศาลไม่ให้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะที่ต้องมีอาวุธประจำกายก็ไม่สามารถที่จะพกอาวุธอยู่นอกเคหสถานได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมดนะก็แสดงว่าของเรา
1: แล้วก็ได
0: ้อย่างนี้มันก็พิสูจน์ชัดว่าคนที่เขาพกอยู่เขาก็มีอยู่แล้วถ้าจะก่อเหตุเขาก็ไม่ต้องไปหยิบฉวยไม่ต้องไปวางแผนอะไรเขาก็หยิบมาได้เลยนะ
1: พี่ไพศาลเคยได้คุยเคยสัมภาษณ์ในฉลองชิดเลี้ยวแรงนี่แม่งบ้างไหมคะ
0: น่าจะเคยอยู่บ้างน่าจะเคยอยู่บ้างไอ้สัมภาษณ์เป็นทางการไหมไม่แน่ใจแต่เจอในงานเจออะไรเงี้ยน่าจะเคยเจออยู่บ้าง
1: เรียนสัมภาษณ์เขาแบบเยอะมากเลยในช่วงตอนก่อนการที่ตอนเหตุการณ์งูเห่าอะค่ะก็คือเราเนี่ยรู้จักนายฉลองเลี้ยวแรงก็คือเป็นหนึ่งใน12ส.ส.ของพรรคท่านผู้ฟังคะพรรคประชากรไทยนะฮะพรรคประชากรไทยที่มีคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีนายฉลองเลี้ยวแรงมีคุณวัฒนาอัศวเหมมีคุณยิ่งพันธ์มนสิการ
0: ตอนนั้นเขาเป็นส.ส.สมัยแรก
1: ชื่อดังหมดเลย
0: ก็สังกัดพรรคประชากรไทยของผู้สมัครนี่แหละ
1: ค่ะที่พูดได้เอาเฉพาะชื่อดังนะคะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่พอแกต้องเป็นงูเห่าแล้วแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยอะค่ะผู้ชาย
0: คุณมั่นวัฒโนไทยป่ะ
1: ไม่ใช่หนุ่มๆค่ะร้องไห้ที่ตัวเองต้องทำตัวเป็นงูเห่าก็คือในตอนนั้นเนี่ย12ส.ส.ของเขาจะแหวกออกมาจากพรรคความหวังใหม่ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ไม่ใช่ประชากรไทยจะมาโหวตให้ประชาธิปัตย์
1: โหวตให้
0: ค
1: ุ
0: ณชวนเป็นนายกรอบสอง
1: แตกออกมาจากกลุ่ม
0: แตกออกมาจากประชากรไทยตอนนั้นคุณสมัครเขา
1: บวกอยู่กับใครอยู่นะคะ
0: เขาต้องการจะโหวตให้พลเอกชาติชาย
1: พลเอกชาติชายโอเคใช่พลเอกชาติชายเป็นพลเอกชาติชายแล้วเขาก็แตกมาสนับสนุนให้คุณชวนตอนนั้นหัวเรื่องหัวแรงในการที่ทำให้คุณชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทถูกไหมฮะพลตรีสนั่นเป็นดีลเมเกอร์ทุกอย่างในตอนนั้นคุณยิ่งพันธ์มนสิการอยู่โรงพยาบาลต้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลมาโหวตให้ตอนนั้นเองก็สัมภาษณ์คุณฉลองเรียวแรงสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็
0: ตอนนั้นมันก่อนปี40ใช่ไหมก่อนฟองสบู่นะใช่ไหม
1: ไม่อะค่ะหลังจากนั้นนะหรือว่าประมาณช่วงนั้นแหละน่าจะหลังมากกว่าน่าจะหลังจากนั้นค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าคุณชวนเป็นคนมาหลังฟองสบู่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นคุณชวนค่ะ
0: ชวนสอง
1: ใช่ค่ะขึ้นเป็นคุณชวนหลังฟองสบู่แล้วก็ประวัติเขาก็คือเราก็รู้กันตอนนั้นเขาแกก็พูดจาผงผางแบบเนี้ยเพราะว่ามีที่มาก็คือเคยเป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก็คือบางขวางถูกไหมฮะพี่ไพศาล
0: ใช่เรือนจำนนทบุรีก็คือบางขวาง
1: ก็คือบางขวางนั่นแหละเป็นผู้คุมนักโทษแล้วเขาก็ไม่เคยไปจากวงการการเมืองนะก็ไม่อยากจะเชื่อตั้งแต่ปี40จนถึงปีนี้เกือบ30ปีอ่ะแกไม่ใช่ประเภทแบบมาแล้วไปเพราะว่าถ้าลองคิดถึงนักการเมืองของจังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นเนี่ยมาแล้วไปหลายคนแล้วนะคะพี่ไพศาลแต่ฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยอยู่ตอนนั้นที่เขาดังมารุ่นเดียวกันก็คือคุณพิมพาจันประสงค์ที่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคุณพิมพานะ
1: น่าจะถึงแก่กรรมค่ะ
0: ยุคนี้ก็พรรคประชาชนครองนนทบุรีส.ส.นะ
1: แต่ว่าในขณะที่คุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยแจ้งเกิดมาแต่ปี40แต่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็ไม่ธรรมดานะพี่ไพศาลนะสมัยที่5แล้วนะ
0: ติดต่อกันเป็น5สมัยที่ต่อกันผู้ขาดตำแหน่งนายกอบจ
1: ปีนี้อายุ71
0: ไม่หลักก็คือไม่พยายามไปประกาศตัวเปิดเผยว่าสังกัดกับพรรคการเมืองอะไรก็ตั้งเป็นกลุ่มครับกลุ่มพึ่งหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาดึงความช่วยเหลือคือไม่ไปอิงกับ

0: พรรคการเมืองได้พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันประสานประโยชน์ได้กลายเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้อยู่มาได้ทุกสมัยนะชนะเลือกตั้งมา5สมัย
1: ไม่ใช่เป็นเพราะเขามีผลงานดีหรอคะ
0: ก็คงจะเป็นที่รักของประชาชนด้วยคะแนนก็เป็นหลักแสนเนี่ย
1: ใช่
0: ไปเลือกตั้ง
1: คุณฉลองเคยคุณฉลองเคยสู้กับเขาได้มา68,000ทางพันธุ์เอกธงชัยนี่ได้มา106,000อ่ะเคยลงแข่งกันนะคะเมื่อ8ปีที่แล้ว
0: เขาพวกกันมาก่อนแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เขามาแข่งกันมาแข่งกันแล้วก็แข่งการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแล้วคุณฉลองก็ถึงขั้นไปร้องเลิกอะไรต่างๆอยู่ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งพื้นที่กันก็คือคุณฉลองเขาก็ไม่เล่นการเมืองท้องถิ่นไม่ไปลงการเมืองท้องถิ่นแข่งแต่ว่าเขาก็มาลงการเมืองระดับชาติมาลงส.ส.คุณฉลองนี่ได้เป็นส.ส. 3สมัย3สมัยเนี่ยเป็นของประชากรไทยเป็นของไทยรักไทยแล้วก็เป็นของเพื่อไทยประชากรไทยเนี่ยที่ได้ฉายางูเห่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะได้ส.ส. อีก2ครั้งเนี่ย
1: ต
0: ้องย้ายพรรคไปอยู่สังกัดพรรคคุณทักษิณหมดเลยถึงได
1: ้
0: แต่ก่อนที่จะอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยอะไรเนี่ยอยู่มาแล้วอีกหลายพรรคนะอยู่พลังประชารัฐก็เคยอยู่ประชาราษฎร์ของอยู่กับป๋าหนออะไรต่างๆเคยอยู
1: ่ภูมิใจไทยก็อยู
0: ่ภูมิใจไทยก็เคยไปอยู่ปี66เนี่ยมาสวมเสื้ออยู่เลือกตั้ง66
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แพ้
0: แล้วก็พอแพ้แล้วก็ลาออกแล้วพอเลือกตั้งล่าสุด68เนี่ยก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก็สอบตกอีกนะก็เท่าที่ผมดูประวัติเขานะเขามาเล่นการเมืองครั้งแรกมีสังกัดพรรคประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวชแต่โดยสายของเขาเนี่ยเขาเป็นสายของเจ้าพ่อปากน้ำนะ
1: คุณวัฒนา
0: เขาเป็นสายของคุณวัฒนาชวเหมเป็นนักการเมืองที่ยกทีมเข้ามาคุณวัฒนาเพราะฉะนั้นตอนที่คุณวัฒนาเขานำคนไปโหวตให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ฉีกมติพรรคแล้วยอมหักกับคุณสมัครเนี่ยกลุ่มคุณวัฒนาเนี่ยจริงแกกลายเป็นกลุ่มงูเห่ารวมทั้งคุณฉลองด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เพียงแต่คุณฉลองแกพูดเก่งแกเป็นคนมีสีสัน
0: คุณวัฒนาเขาผู้ใหญ่เขาไม่กล้า
1: ใช่ค่ะแกสีสันพอเข้าไปในสภาแกก็ไปเอางูเห่าไอ้ที่มีกี่งอๆเป็นโมเดลอะไรก็ไม่รู้ก็มาตั้งข้างหน้าเป็นกลุ่มงูเห่าเขามีสีสันแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์เยอะเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบอย่างที่บอกอะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็วันนี้รู้สึกจะมีประเด็นที่คุณฉลองเลี้ยวแรงก็โทรศัพท์เข้าไปหาคุณปองคุณปองด้วยใช่ไหม
1: พี่ปองเขาก็สนิทกับสายปากน้ำเขาเรียกคุณวัฒนาว่าอาวัต
0: ก็เลยไม่แปลกใจผมก็กำลังจะบอกว่าที่ทำไมเขาถึงบอกว่ารู้จักกับคุณฉลองมานานสนิทกันเนี่ย
1: เพราะข่าวที่สนิทกัน
0: คุณปองเนี่ยเขาสนิทกับทางตระกูลอัศวเหมอยู่แล้วเขาลงเลือกตั้งคุณปองเคยลงเลือกตั้งเขาลงในกลุ่มปากน้ำนี่แหละนะ
1: เหมือนตอนนั้นชื่อพรรคอะไรนะฮะประชาชนหรืออะไร
0: ใช้พรรคชื่อพรรคอะไรไม่รู้แต่เป็นของกลุ่มปากน้ำนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สู้กับสู้กับคุณไอ้เขตของคุณปองเขาน่าจะสู้กับคุณนี่ด้วยนะที่เป็นพระเอกหนังเนี่ย
1: กรุงศรีวิไล
0: น่าจะสู้กับคุณกรุงด้วยครับคล้ายกับคราวว่างั้นถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคุณปองเนี่ยคุณอัญชลีเนี่ย
1: อัญชลีค่ะ
0: เขาเคยลงสมัครส.ส.อยู่แล้วก็ผมก็เคยคุณปองก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาสนิทกับทางพวกอัศวเหมแล้วก็คุณวัฒนาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกกัน
1: เรียกอาวัตอาวัต
0: เรียกกันแบบมีสายสัมพันธ์เครือญาติ
1: เขาไม่ได้ปิดบังอะค่ะพี่ปองเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เขานับถือเขาก็นับถือเขาเรียกอาวัตทุกคำ
0: อันนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาที่ทำให้ในเมื่อคุณฉลองเนี่ยเขาอยู่กับคุณวัฒนาชวเหมใกล้ชิดกันมาเนี่ย

0: สายสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปอยู่พรรคไหนอะไรยังไงก็เข้าใจว่าเขาคงยังเกาะเกี่ยวกันอยู่นะก็เลยทำให้เขาก็มีความไว้วางใจคุณปองก็พอดีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเห็นว่ากำลังจัดรายการสดอยู่พอดีเลย
1: กำลังจัดรายการขายของอยู
0: ่คุณมา
1: น่าจะเป็นออนไลน
0: ์มีรายการที่ว่าคุณมาริกาไปตอนหลังเขาไป
1: ทำผลิตภัณฑ์ขายที่นั่นเขาทำมาตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งผู้ว่าแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่ารายการนี้กับคุณปองเลยเขาจัดด้วยกันนี่มีชื่อคุณมาริกาอยู่ด้วยในรายการ
1: ของมาริกายี่ห้อมอลลี่แต่คนที่นั่งจัดด้วยกันคือปูจิตกรบุษบา
0: บางทีห้องมา3คนเลย
1: อ๋อเป็นแฟนคลับเหมือนกันเหรอคะเนี่ยพี่เพชร
0: ไม่ผมดูบางทีมันขึ้นมาเงี้ยมันนั่งกันอยู่3คนผมไม่ได้เปิดเสียงฟังอ่ะแต่เห็นก็3คนแต่ว่าปูจิตกรกับทางคุณปองเนี่ยอันเนี้ยเขายืนอ่ะเขาเป็นพิธีกรยืนแต่ว่าก็เห็นมีบางช่วงเวลาที่คุณมาริกาเขามาร่วมเขาก็มาร่วมจัดรายการด้วย
1: ไม่รู้ใครวันนี้สัมภาษณ์พี่ปองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่านายฉลองเนี่ยบอกว่าหนี้สินที่นายกอบจติดมีอยู่มากกว่า11ล้านอาจจะสูงถึง 50-60 ล้านเป็นหนี้ที่เกิดมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี51เลยนะคะเหตุผลที่ต้องการทวงเงินคืนเนื่องจากพี่ฉลองเนี่ยต้องการนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวเองที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดแต่นายกอบจ.นนทบุรีกลับปฏิเสธที่จะไม่พูดคุยด้วยและบ่ายเบี่ยงตลอดฉลองก็พูดแหละว่าถ้าคุยกับเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าคุยกับเขาไม่ยิงหรอกแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะตำรวจมาดูแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเจตนาพกปืนเดินลงมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเจตนาค่ะนายกอบจ.นนทบุรีนายกอบจ.นี่เขาก็ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องแจ้งกับปปช.อยู
1: ่เงินเนี้ยแกบอกคือบัญชีทรัพย์สินมีตั้ง5มีตั้ง300ล้านนะคะ
0: แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น286ล้าน7แสนแล้วก็
1: 305
0: ภรรยาเนี่ยมีอีก18ล้าน6แสนรวมสามีภรรยาก็305ล้าน
1: เป็นเงินฝาก 249,366 บาทเงินฝากไม่เยอะนะคะแต่มีที่ดินมูลค่าถึง260ล้านอันนี้เฉพาะเลขกลมๆนะคะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆ202ส่วนนางสาวนงรักที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สิน18ล้านเป็นเงินฝาก201เงินลงทุน700,000เงินให้กู้ยืม5ล้านที่ดิน4ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆล้าน2มีหนี้สิน5ล้าน8แต่นี่ประเด็นก็คือว่าคุณฉลองพูดว่าเป็นเงินที่ขอลงขันจากคุณฉลองไปช่วยชื่ออะไรนะพรชัยเหรอฮะลงสสก็อยากได้ก็ให้ไปทวงคนนั้นดิคุณฉลองก็บอกผมก็ได้ยินมาว่าเขาพอมีผมก็อยากให้เขาผ่อนให้ผ่อนให้ผมผ่อนให้ลูกผมผมก็ป่วยผมก็รักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วมันใช้เงินเยอะ
0: คือจะใช้คำว่าเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เขาเริ่มพอมี
1: ใช่พอมีแต่ที่ใหญ่เยอะนะ
0: รับตำ
1: แหน่งกว่าล้าน
0: รับตำแหน่งล่าสุดนี่ก็คือนายกอบจในสมัยที่5ล่าสุดนี่คือเมื่อวันที่14มีนาคม2568ก็ปีเศษละดำรงตำแหน่งได้ปีเศษในสมัยที่5นะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ปรากฏนะว่ามีการระบุว่ามีหนี้สิน11ล้านอะไรต่างที่ก็รู้สึกจะมีว่ามีหนี้สินเนี่ยในทรัพย์สินของในส่วนของภรรยานะก็มี5ล้าน8ของคุณธงชัยเนี่ยพันธุ์ตำรวจธงชัยไม่ระบุว่ามีหนี้สินอ๋อมีหนี้สิน

0: านหก
1: ต้องเบรกก่อนนะคะพี่อาจารย์คะ
0: แจ้งกันพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้ายฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ฐานป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะค่ะค่ะ
5: คือมูลเหตุเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าเท่าที่เราฟังกันมาที่คุณฉลองเลี้ยวแรงเขาเป็นฝ่ายให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกที่มาคือเรื่องของเงิน11 ล้านซึ่งไปทวงถามกับพันตำรวจเอกธงชัยแล้วบ่ายเบี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบที่จะจ่ายคืนให้เขาพูดคล้ายๆกับเป็นหนี้กันอะไรกันแต่ว่ามันจะเงินอะไรยังไงก็หรือมันจะมีจริงไม่จริงยังไงนี่เราก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่า
6: ก็เขาบอกให้ไป
5: อีกฝ่าย
6: ไปทวงกับสสเอา
5: อีกฝ่าย
6: นึงสสเอา
5: ไม่แล้วที่ทำการอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่อยู่ให้ชี้แจงได้ด้วย
6: ค
5: ่ะใช่ไหมฮะไปถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมเห็นมีสอจงสอจอเขาบอกโอ้ผมไม่รู้ถามแล้วคิดไปไม่ได้โอ้ไม่ทราบเลยเป็นเรื่องต้องสองคนทุกคนก็ต้องหลบฉากนี้หมดอ่ะคือจะไปยืนยัน
6: ทะเลาะกัน
5: อย่างใดอย่างหนึ่ง
6: ระหว่างทะเลาะกันเนี่ยนั่นอยู่ไปทางคนขับรถอะค่ะ
5: คนขับรถเดินล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วก็อ้อมไปนั่งที่นั่งคนขับแล้วก็พันธุ์เอกธงชัยเดินตามมาติดเปิดประตูฝั่งข้างคนขับคุณฉลองก็เดินตามมาพอมาถึงรถปั๊บเนี่ยรถขยับนิดนึงละคุณฉลองก็เคาะกระจกใช้มือซ้ายเคาะกระจกมือขวาไพ่หลังคือดูจากภาพที่มาเนี่ยถือปืนมาละแล้วพอจะถึงรถปั๊บรีบเอาปืนเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยไพ่หลังไว้มาเห็นแล้วมือเคาะกระจกนะแล้วก็เนี่ยมีภาพก็เอาปืนเข้ามาแล้วก็จะขู่ก่อนเรื่องอะไรก่อนเพราะภาพมันก็มีเสียงนะผมเห็นแต่ภาพเนี่ยแล้วก็มีการลั่นกระสุนไป
6: ไม่แน่ใจว่า
5: คนขับรถ
6: ตกลงหรือเปล่าเนี่ย
5: คนขับรถ
6: โดนที่แขน
5: โดนที่แขนแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งหนีออกไปเลย
6: ไม่แน่ใจว่ามีการลดกระจกลงหรือเปล่าเพราะมันเร็วมากจนคิดว่ายิงทะลุกระจกหรือเปล่าค่ะพี่ภัยศาล
5: คิดว่าน่าจะลดกระจกลงนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วมันคงมีผ้าอะไรที่กระจกมันกระดงกระเด็นมาพอสมควรเนี่ยหรือไม่อาการเจ้าตัวก็ต้องผงะจากการยิงแล้วกระสุนมันต้องไปผ่านกระจกก่อนนะอันนี้การนิ่งก็นั่งนิ่งเนี่ยดูจากปฏิกิริยานะ

0: แต่ยืนอยู่ข้างกระจกแล้วก็ปืนจ่อเข้าไปคุณฉลองรู้สึกเขาไปให้การว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าหรือเจตนาที่จะยิงแต่ว่าในจังหวะที่เอาปืนออกมาขู่เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาบอกเจตนาคือต้องการให้ลงจากรถมาคุยให้จบคุยเรื่องเงินเนี่ยให้จบเพราะว่าแกเดินหนีมาตั้งแต่เข้าไปคุยข้างในละบอกว่าเห็นคนขับรถเนี่ยหยิบปืนคนขับรถของทาง
1: คุณธงชัย
0: คุณธงชัยพันตำรวจธงชัยเนี่ยหยิบปืนเขาก็เลยยิงนะให้การว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าจะไปดูพยานหลักฐานจริงๆก็ไปตรวจที่รถดูถ้าพบปืนโอเคอย่างน้อยก็มีข้อเท็จจริงว่ามีการพกปืนแต่ทราบว่ามีการพกปืนอยู่ในรถอยู่ก็เป็นที่รู้กันนะว่าพันตำรวจธงชัยท่านก็พกปืนอยู่เก็บไว้ในรถอยู
1: ่
0: เพราะท่านก็เป็นอดีตตำรวจเก่าอย่างนั้นรับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นผู้กำกับน่าจะประมาณสัก 3-4 โรงพักนะปากเกร็ดบางบัวทองอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับมาแล้วเป็นรองผู้กำกับอีกหลายพื้นที่ประวัติรับราชการตำรวจเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีพื้นที่เดียวอะตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นตำรวจระดับชั้นผู้น้อยจนกระทั่งมาเป็นระดับผู้กำกับ
1: พันตำรวจเอก
0: แล้วจะเกษียณหรือลาออกไม่ทราบแต่ว่าก็เนี่ยออกจากราชการในยศพันตุเรศก็คือระดับผู้กำกับเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นรองย้ายไปอยู่ที่อื่นคงไม่เป็นไม่ไปเพราะอยู่กับนนทบุรีจนกระทั่งย้ายอยู่วนเวียนอยู่นี่แหละจึงมีฐานคะแนนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะเพราะอยู่ที่นนทบุรีรับราชการนานมาก
1: แต่ว่าก็มีคนเยอะนะคะที่บางทีรับราชการเป็นที่รักนับถือแต่พอลงเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอะค่ะแต่นี่ต้องพิเศษค่ะอันนี้ต้องพิเศษค
0: ่
1: ะ
0: ต้องมีคนต้องมีคนนิยมอยู่ล่ะ
1: เลิกกันเป็นแสนนะแสนหกตอนวัวที่ชนะคุณฉลองเรียวแรงค่ะคุณฉลองเป็นสสมาก่อนแต่ไอตอนที่เป็นสสคุณฉลองก็มีคนเลือกอยู่20,000 กว่าคนนะพี่เพียงสารตอนที่แพ้พรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยได้28,000คุณฉลองได้27,000
0: อ๋อพี่พระเฉียดฉิวอยู่
1: เป็นสสเงินคนเลือกแค่20,000 กว่าคนก็ได้เป็นแล้วค่ะ
0: อ๋อมันเขตไงเขตมันเล็กลงมา
1: ใช่แต่พอให้ทั้งจังหวัดแต่ก็มีคนเลือกแค่60,000เองแต่พันธุ์บริษัทคงชัยเนี่ย
0: ก็เป็นแสนแสดงว่าเขากว้างขวางกว่า
1: เลือกไป106,000ฮะอาจจะเป็นด้วยเป็นคนเก่าด้วย
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวดูปมแล้วหรือว่าดูบุคลิกคนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใจแม้แต่นิดเดียวอันนี้เรียนตามตรงนะฮะดูบุคลิกดูที่มาที่ไปดูความสัมพันธ์คนยืมเงินมือเปล่ากันได้เป็น10 ล้านยืมไปทำด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวค่ะ
0: แต่ฟังมาว่าตอนหลังคุณฉลองเขาก็พอเขาไม่ได้เป็นนักเขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้อะไรต่างเขาหลุด
1: ก็ไม่มีอะไรได
0: ้มาหลายสมัยนะเป็นสมัยสุดท้ายนี่คือสมัยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นสมัยสุดท้าย
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นการเลือกตั้งนู่นเลยสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยนี่มันก็ต้องประมาณคุณยิ่งลักษณ์กันนะน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็พยายามจะลงการเมืองท้องถิ่นพยายามจะลงสสอะไรที่นนทบุรีก็ไม่เคยได้เลยมีบางคนก็บอกว่าตอนหลังเข้าใจว่าเงินทองก็น่าจะเริ่มร่อยหรอไปพยายามไปทำพวกไอ้บ้านจัดสรรแบบรายเล็กๆกันนะก็เห็นว่าขาดท
1: ุ
0: นไปทำมาสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เป็นทาวน์เฮาส์อะไรเล็กๆแถบเมืองนนท์เนี่ยก็เห็นว่าขาดทุนเจ๊งคงจะมีเรื่องผลกระทบในเรื่องของรายได้อะไรอยู
1: ่แกก็พูดค่ะแกก็บอกผมก็ไม่ช่วงหลังผมก็ไม่ได้มี
0: รายได้
1: รับอะไร

0: อะไรรับอะไรแล้วก็มาป่วยอีกก็เลยคิดว่าอยากจะมาทวงเงินที่ยืมไป
1: อืม
0: ขออะไรผมก็ให้หลีกทางเรื่องสสผมก็หลีกขอผมไปให้ไปยืมเงินไปช่วยใครนะชื่อพรชัยใช่ไหมฮะลงสสแล้วบอกให้ผมไปทวงอ่ะคนนั้นอ้าวตอนยืมคนนั้นไม่ได้มาทวงผมไม่ได้มายืมผมแกพูดอย่างนี้คนเขาจะเชื่อไหมฮะ
1: เชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบแต่ว่าก็คงจะก็คงจะเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้คนเขาก็พยายามที่จะ
0: เข้า
1: ห
0: ใจ
1: าว่ามันมีเหตุปัจจัยเรื่องอะไรยังไงนะส่วนว่าจะปักใจเชื่อหรือไม่เนี่ยผมว่าก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับ100%
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือเป็นข้อมูลจากฝ่ายเดียวนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้มาชี้แจงก็รู้สึกทาง Next News ของคุณประสงค์เขาก็ไปดูด้วยนะว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงก็เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรยังไงนะก็อดีตส.ส.นนทบุรีเนี่ยนางเจริญเลี้ยวแรง
0: ภรรยา
1: สังสะเป็นภรรยาตอนหลังหย่านะแต่ผมเข้าใจว่าหย่าเพื่อที่จะให้
0: เรื่องทรัพย์สินอะไร
1: เร
0: อ
1: ื่
0: ย
1: อ
0: ่
1: ง
0: าง
1: ท
0: เ
1: ร
0: ง
1: ั
0: ี
1: พ
0: ้
1: ย
0: ย
1: ์
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ินเนี่ยเข้าใจจะเป็นประเด็นเรื่องทรัพย์สินคุณเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยสังกัดพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี62นะในส่วนนายฉลองนี่ก็ลงเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีด้วยแต่สอบตกแล้วก็มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้าปี54นายฉลองแจ้งว่าหย่าภรรยานางเจริญทองทวีนะหรือเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ27ล้านบาทหนี้สินเกือบ100ล้านมีบุตร2คนจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินกรณีเขารับตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเมื่อวันที่2ปี54 2สิงหาคม54ระบุว่ามีรายได้จากการไปที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทปารมีโปรโมชั่นจำกัดเดือนละ20,000รวม12เดือน240,000แต่นายฉลองก็ไม่ได้ระบุว่ามีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบริษัทปารมีโปรโมชั่นประกอบธุรกิจขายไอ้ VCD แผ่นเสียงขายซีดี
0: ขายซีดี
1: อันนี้เป็นที่มาที่เลยเขาเลยบอกว่าฉลองซีดีเขามีฉายาฉลองซีดีผมก็สงสัยออกเขาไปตรวจ
0: ลูกซีดีนี่มันหลายสิบปีแล้วมั้ยคะ
1: ห้าปี50กว่าบริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี44
0: สี่สียังพอได้อยู่ซีดีห้าสิบกว่านี่น่าจะไปแล้วค่ะ
1: สมัยวีซีดีดีวีดีอะไรพวกนี้นะ
0: น่าจะไปแล้ว50ยุค55เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันรอบหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: รายการ34นาทีครับคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
3: ค่ะเรื่องนายฉลองพี่ไพศาลมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: เอ้ยวันนี้ก็ตำรวจก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยนะ
3: ก็ตอนที่ตอนการเชิญการ
2: ก็เนี่ยตอนที่เอามาแถลงให้คุณฉลองแถลงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็ถูกวิจารณ์ว่าทั้งไม่ใส่กุญแจมือทั้งให้สูบบุหรี่อะไรในห้องในก็เป็นลักษณะเป็นห้องประชุมภายในสถานีตำรวจเข้าใจว่าจะเป็นสภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหม
3: ซึ่งสถานที่ราชการก็ไม่ให้สูบอยู่แล้วนะคะพี่เพ
2: ชรที่ไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่กฎหมาย
3: สถานที่ราชการที่ไม่ได้เลย
2: ทั้งสถานที่ราชการในอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตามถนนเนี่ยต้องดูนะตรงไหนให้สูบได้ไม่ได้โอ้ยเรื่องสูบบุหรี่นี่เรื่องใหญ่อันนี้วางซองบุหรี่แล้วก็สูบพ่นควันปุ๋ยเลยในห้อง
3: ออกสองจมูกเป็นมังกรออกไปเลย
2: ฮะเห็นแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ต้องเป็นสถานที่ราชการที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้เราผิดอย่างหนักเลยล่ะนี่ก็ทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรก็พยายามชี้แจงว่าเป็นกลยุทธ์ของพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยเขามีกลยุทธ์ต้องการให้ผู้ต้องหาได้ผ่อนคลายเพื่อที่จะได้ให้ปากคำได้หมดเปลือกก็ต้องการให้เขาแบบได้ผ่อนคลายได้ก็จะสูบบุหรี่อะไรก็เลยให้เขาสูบไปชี้แจงว่าอย่างนั้นไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่านะ
3: แต่เข้าใจว่าเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนี่คะที่จะไม่ให้มีการตั้งโต๊ะละเอา
2: ผู้ต้องหามาแถลง
3: ฆาตกรใช้คำว่าฆาตกรก็ได้หรือผู้ต้องหาก็ได้มาแถลงอะค่ะสาเหตุจากเปรี้ยวฆ่าหันศพแอมพี่ประสานจำได้ไหมคะที่ขอนแก่นที่ฆ่าหันศพแล้วก็หนีเข้าไปที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็พอไปเอาตัวกลับมาตำรวจที่ท่าขี้เหล็กก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนเนี้ยหัวล้อต่อกระซิกห
2: ั
3: วล้อต่อกระซิกดูมีความสุขหน้าไม่สลดแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นฆาตกรฆ่าหันศพนะฮะเอาตัวหนีไปฝั่งพม่าเอาตัวกลับมาไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยแล้วตำรวจมาเปิดโอกาสสัมภาษณ์เป็นดาราเลยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่คุณอนุทินพูดจะถูกแล้วนี่คือฆาตกรนะเพิ่งยิงคนมาเอามาให้ผู้ใจได้ยังไงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าเชื่อไหมที่เขาพูดอ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าฉลองพูดแบบนี้นายฉลองพูดอย่างนี้แล้วก็คนที่เขาตายไปแล้วก็คือตายไม่มีโอกาสที่จะแก้ตำรวจก็ไปสอบสวนก็ปิดห้องสอบสิจะไม่ให้เขาพูดจาแบบนี้คนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ถูกต้องอะค่ะแต่เรื่องความสนิทสนมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันหมดนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่เขาโทรไปหาพี่ปองแล้วอ้าวน้องครับท่านคุ้นกันหมดจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็สนิทมันก็คือสนิทคุ้นเคยมันก็คือคุ้นเคยอ่ะตำรวจมาอยู่พื้นที่อย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงว่าใครบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็ต้องรู้อะค่ะแต่ว่าเรียนฟังไม่ได้นะคะการที่บอกว่าวิธีการให้มานั่งสูบบุหรี่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยเป็นวิธีการสอบอย่างหนึ่ง
2: อ
3: ย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้กับทุกคนดีฮะ
2: ชี้แจงว่าอย่างนั้นฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
2: ก็มีการชี้แจงออกมาไม่รู้ว่าทางผู้บังคับบัญชาเขาจะยังไงนะเพราะว่าเนี่ยนายกอะไรเนี่ยเห็นสื่อบอกว่านายกเดือดนายก
3: นายกบอกนี่เป็นคือ
2: ได้กำชับผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีให้เร่งดำ

เนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรคนที่

0: การรายงานหรือไม่ว่ามีแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากเรื่องอะไรนายกบอกเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนแต่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่สวมใส่กุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วผมเข้าใจว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะนะผู้ฉลองนั่นขนาดมานะลักษณะเหมือนกับเป็นการนั่งเตรียมแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็มากันเต็มเลยนะคุณปองก็รู้สึกไปทันมาดีใช่ไหมตอนช่วงจังหวะนั้น
1: ก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง
0: เห็นบางมุมมียืนคุยกับคุณฉลองอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่คุณได้พูดคุยกับคุณฉลองนะคือนายกบอกภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดแล้วเราพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกคือสิ้นปี2566และต้นปี67ฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
1: เอาแล้วพวกบรรดาผู้ที่เขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่ละคนมีปืนเต็มไปหมดเนี่ยเขามีไว้ทำไมอ่ะในเมื่อพกไปได้อ่ะ ในยกมีไหมฮะบัญชีทรัพย์สินปืน
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแจ้งทรัพย์สินมันมีปืน
1: ว่าก็เห็นคนที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมีปืนกันเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะแล้วพกไปได้แล้วเขามีไปทำไมอะคะ
0: แต่คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่ดูในบัญชีทรัพย์สินนี่สินไม่แจ้งว่ามีปืนนะมีพักเครื่องเนี่ยเยอะมากทรัพย์สิน26ล้านบอกเป็นพักเครื่อง25ล้านทรัพย์สินหลักๆเนี่ยคือพักเครื่องนะยีบแจ้งว่ามีทรัพย์สิน26ล้านโดยเป็นพระเครื่องเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้ว25ล้านกว่าที่เหลือก็เป็นเงินฝากธนาคารหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่หนี้สินเนี่ยแจ้งว่ามีหนี้สินเป็นร้อยล้านทรัพย์สินมี20กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องรถมีคันเดียวนะเป็นจักรยานยนต์แจ้งว่ามีรถยนต์รถเก๋งก็ไม่มีนะมีจักรยานยนต์1คัน
1: ทำไมแกเครดิตดีมีหนี้ได้เป็นร้อยล้านนะ
0: ไม่ทราบ
1: เหมือนกันปกติแล้วทรัพย์สินมีแค่นี้ก็ไม่ให้กู้ขนาดนั้นนะคะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เคยถูกข้อหาแจ้งไอ้ทรัพย์สินหนี้สินเท็จนะอปช.เคยดำเนินคดีแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินเท็จแต่ว่าก็แค่โทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็โทษปรับนิดหน่อยนะปรับเข้าใจว่าจะเป็นแค่หลักไม่กี่สตางค์อาจจะเป็นหลักพันบาทโดนค่าปรับแจ้งบัญชี
1: รอลงอาญาไม่ติดคุก
0: ส่วนโทษจำรอลงอาญา
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยบอกว่ากำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศต้องเข้มข้นเพราะว่าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งปืนที่ใช้มีทะเบียนเช่นกรณีของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็เอาปืนของคุณปู่และวันนี้ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงก็มีทะเบียนเช่นเดียวกันทุกคนมีทะเบียนหมดแต่มันไม่ได้มีใบอนุญาตพกค่ะ
0: อ
1: ันนี้นายฉลองเขาบอกเขามีนายกก็บอกแล้วก็อ้างว่าคนขับรถก็มีเรียกว่าน่าจะมีกันทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใบอนุญาตพกแต่ก็พกกันทุกคน
0: แล้วก็ดูชื่อแล้วไม่น่าจะมีใครมากล้าตรวจคนนะผมพูดตรงๆนะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องก็ดูสนิทกับทั้งตำรวจทั้งหมดขนาดนั้น
0: คือไอ้ที่บอกว่าจะต้องตรวจค้นจะต้องเข้มข้นนี่คือมันทุกครั้งที่มันมีเหตุแต่ถ้าจะยามปกติทั่วไปมันก็ไม่มีหรอกครับ

0: ตรวจหน้าตรวจไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปเจอของแข็งก็เด้งกันละนาวนะผมบอกให้นะไม่ใช่ไม่มีมีเด้งกันละนาวอย่าให้พูดเลยพูดเดี๋ยวมันจะกระทบไปกันไกลนะไป
1: แค่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้มันก็ต้องพอตัวแล้วล่ะค่ะมันต้องได้รับการอนุญาตจากบ้านใหญ่เขาค่ะการมาอยู่ในพื้นที่เขาอ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมคะนนทบุรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะเรียนเคยมีผู้ใหญ่มากๆที่นนทบุรีเล่าให้ฟังว่าคิดว่าชัวร์แล้วก็ยังโดนชัวร์กว่าเอาไปกินอ่ะ
0: ผู้ว่าน
1: นทบุรีนี่ไม่ธรรมดา
0: เนี่ยผู้ว่านนทบุรีร้อนเลยนะเตรียมสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุซ้ำซากเผยรอกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมทดแทนนายกอบจ.ที่เสียชีวิตก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณเชษฐาโมสิกรัตเดือดร้อนเลย
1: เป็นใครอะคะคุ้นๆนามสกุลเนี้ยค่ะ
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะโมสิกรัตเนี่ย
1: ใช่น่าจะเป็นน่าจะคุณพ่อก็น่าจะเป็นผู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เป็น8:47 นครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะขออนุญาตอ่านข่าวของคนนนทบุรีอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
2: ครับ
3: วันนี้เขาก็เข้าคิวกันไปให้การกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยนะฮะพวกที่อยู่ในแก๊งแก้ข้อสอบ
2: อ๋อวันนี้ชุดสุดท้ายใช่ไหมอีก6-7 คนเนี่ยใช่ไหม
3: อีก6-7 คนพี่สันนั่งแก้อยู่อย่างนั้นแล้วเขาปฏิเสธได้ยังไงอะคะไม่เข้าใจเลยฮะ
2: ก็ปฏิเสธตามหน้าที่
3: ตำรวจก็จับได้คาหน้าจอแบบนั้นน่ะ
2: ครับ
3: เลยสงสัยว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธได้ทำไมเขาถึงกล้าปฏิเสธทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะคะ
2: ก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาไปสู้คดีว่าหมายถึงว่าเขากำลังทำอะไรยังไงอยู
3: ่นั่นน่ะสิฮะ
2: แต่มีเวลายาวนานอย่างนี้ก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎบงกฎหมายทนายมาหมดแล้วล่ะคุณอันว่าจะต้องให้การว่าอย่างไรเป็นเดือนแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่บุกเข้าไปนะแล้วกว่าจะตั้งข้อหากว่าจะมารายงานตัวกันเนี่ย
3: เป็นเดือนแล้วค่ะ
2: เป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวด้วยน่าจะหลายเดือนด้วยซ้ำไปก็คงไม่นิ่งเฉยรออยู่เฉยๆแล้วก็จู่ๆก็มารายงานตัวคงคุยในเรื่องข้อกฎหมายมาหมดแล้วล่ะผมมีข้อแนะนำหมดแล้วว่าต้องให้การว่าอย่างไรต้องปฏิเสธต้องอะไรยังไง
3: วันนี้นะคะเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7 รายเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7 รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและให้การสอดคล้องกับผู้ถูกกล่าวหา4 รายก่อนหน้านั้นด้วยค่ะทั้งหมดเป็น11 คนใช่ไหมคะที่ใส่ชุดข้าราชการมานั่งแก้ข้อสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบว่ามีการซัดทอดพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ทางหลังสอบปากคำเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นก็จะเร่งสรุปสำนวนนะคะก็แจ้งข้อหาเหมือนกับ4 รายก่อนหน้านั้นทั้งหมด8 ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานท้องเจ้าพนักงานรัฐที่ปฏิบัติละเว้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก่อข้อความเอกสารรวมกันเอาไปซึ่งจดหมายก็ปฏิเสธทั้งหมดค่ะนี่แหละขนาดจับได้หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วตอนที่ตำรวจไปถามก็ถามว่าทำอะไรบอกก็ทำเนี่ยค่ะพอถึงดำเนินคดีเขาปฏิเสธหมดค่ะ
2: ครับ
3: ส่วน
2: ก็เห็นว่าตำรวจเขาผมรู้สึกในทางคดีตกลงว่าตำรวจเขาพอสอบพยานหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วเขาจะโอนสำนวนทั้งหมดไปที่ปปช.นะ
3: ค่ะ
2: เห็นว่าตำรวจเขาสรุปไว้อย่างนั้นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ปปช.เขาจะรับดำเนินการทั้งหมด
3: และปปง.อยู่ตรงไหนอะคะ
2: ไม่ทำเป็นสองต่างฝ่ายต่างดำเนินการไปก็ตำรวจสอบสวนตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจตั้งเสร็จแล้วก็โอนไปรวมกับที่ปปช.กำลังสอบนี้จะกปต.เขาสอบในประเด็นเรื่องอะไรมีอะไรที่ซ้ำกันหรือไม่กันก็ว่าไปส่วนปปช.ก็ยังเราก็ยังไม่ทราบว่างานนี้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรบ้างหรือไม่เพราะยังไม่มีข้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องการฟอกเงินเลยแต่ว่าปปช.เขาก็เห็นนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วปปช.รู้สึกเขาจะบอกว่าเราก็ติดตามไอ้ข้อมูลอยู่แต่ก็ยังไม่มีการประกาศท่าทีหรือว่ามาตรการอะไรออกมานะ
3: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยที่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนที่ดีกรมสทอยู่ค่ะ บอกว่าหลังจากนี้นะคะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ถูกต้องแล้วคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกแต่ละจังหวัดทั่วประเทศกคือแล้วเนี่ยออกกลางพนักงาน
2: กลางกรรมการกลางกรรมการกลาง
3: แต่ละจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้คือ11สิงหาจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคาดว่าในเดือนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดค่ะในเดือนนี้แล้วก็จะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมด้วยทำไมเขาไม่ประกาศออกก่อน12สิงหาล่ะคะคนเก่าให้ออกก่อนคนใหม่ก็จะได้ไปนี่จะประกาศตัวจริงวันที่12สิงหาแล้วก็ภายในเดือนนี้แหละจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งและคาดว่าพนักงานสอบสวนของกองปราบจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะก็วันที่12วันพุธพรุ่งนี้วันอังคาร12วันหยุดนะคะ
2: วันหยุดราชการ
3: เป็นวันแม่แล้วก็วันพรุ่งนี้แหละจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น
2: ก็ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อใหม่แล้วนี่ใช่ไหม 50,000 คน
3: ว่าจัดเรียงใหม่จะเป็นยังไง
2: เห็นว่าคนที่ได้ที่132กว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1
3: ค่ะ
2: เจ้าตัวก็บอกว่าจะถูกเรียกประมาณเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วนะโควต้าที่เขาจะเตรียมรอเรียกจะกว่าจะถึงตัวเองเนี่ยลำดับที่ร้อยกว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน
3: อ
2: ันนี้ถ้ามีการปรับตัวเองขึ้นมาอันดับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องบรรจุทันทีเลยทันทีที่เอาคนเก่าออกไปอีก130กว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแกก็อยู่ในข่ายที่ถูกแก้คะแนนขึ้นมาทั้งนั้นแหละแล้วเขาบอกน่าจะแก้กันแบบเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะเองก็บอกบัญชีกรเนี่ยสอบได้80กว่าคะแนนเต็มร้อยนะส่วนบัญชีขอเนี่ยสอบได้90กว่าถือว่าได้คะแนนสูงนะเจ้าตัวก็รู้นะว่าตัวเองได้คะแนนสูงนะแต่ยังมีคนที่อยู่เหนือตัวเองอีกร้อยกว่าคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหมันคนเก่งขนาดเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าโอ้โหมีคะแนนเขาคิดว่าเขาสูงมากแล้วนะยังมีคนแซงขึ้นไปอยู่ข้างบนได
3: ้พวกที่แซงเข้าไปอยู่ข้างบนพวกนี้ได้จะได้บรรจุก่อน
2: ได้เรียกไป
3: ที่ว่าที่ว่าบรรจุไปแล้วเท่าไหร่นะ5เดือนไปแล้วอ่ะและ5เดือนพวกนี้เอาออกยากด้วยค่ะพี่ไพศาลบรรจุจริงๆแล้วอ่ะผ่านแล้วอ่ะ
2: ผมคิดว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของทางส่วนท้องถิ่นเขานะว่าถ้าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วการจะต้องเอาออกเนี่ยเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องกระบวนการต้องเป็นยังไงถ้าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะออกแต่ออกโดยอัตโนมัติมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคุณนันว่าเป็นไปได้
3: ใช
2: ่แต่ว่าขั้นตอนเขามันก็ต้องไปอยู่ที่ไอ้กอท้องถิ่นของเขากอจังหวัดกอส่วนท้องถิ่นเราที่เขาต้องไปดำเนินการนั้นเพราะมันจะเป็นลำดับชั้นๆกันไล่กันลงไปแต่ไม่ดำเนินการคงไม่ได้เพราะมันไม่มีการประกาศรายชื่อที่สอบได้รองรับอยู่แล้วเนี่ยมันแต่งตั้งไปมันก็มีความผิดแต่ว่ากระบวนการอาจจะไม่สามารถจะทำได้ทันทีให้เรียบร้อยอาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องรอดู
3: ค่ะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
2: ครับ
3: โอเคมาเรื่องอื่นต่อค่ะ
2: เรื่องส่วนเรื่องคดีที่เกิดเหตุที่นนทบุรีเนี่ยมีความคืบหน้าวันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว16คนนะจากทั้งหมดที่วางเอาไว้เนี่ยว่าจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลประมาณ20คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ และพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก่อนใช้อาวุธปืนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่เหรอสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบยศดาบตำรวจจากสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุเบื้องต้นทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนและส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
3: ค่ะ
2: ก็เกิดคงจะเกิดความสับสนโอลหม่านอะไรขึ้นเพราะคนที่มาช่วยเขาเป็นตำรวจเขาก็คงจะมีอาวุธปืนเขาคงจะถือมาระวังเหตุอะไรต่างเขาอยู
3: ่ค่ะแล้วมันยังมีอะไรไปขู่ว่าจะดำเนินการอีกทำให้เขาต้องออกมาพูดอะไรกันเนี่ยค่ะพี่ไพศาล
2: ที่ไหน
3: ที่โรงเรียนเนี่ย
2: ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: แคทซิลิน
3: มีในแชทไลน์ใช่ใช่ค่ะมีในแชทไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการอีกปรากฏทางสมาคมผู้ปกครองครูอะไรเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันแต่อยากให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยคือทุกคนพูดได้หมดอะในมุมมองของตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดก็เราอาจจะฟังทั้งหมดแต่เชื่อทั้งหมดไม่ได้ค่ะพี่พิจารณ
2: ์คือมันพอมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันบางทีคนมันก็พยายามเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะพวกที่แบบต้องการบทบาทต้องการแสงต้องการอะไรมันก็มากันแบบ
3: ต้องการยอดฟอลโล่เป็นโอกาสของเขา
2: โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมนะ เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536ก่อตั้งจริงๆเนี่ย
3: 23ปีแล้ว
2: ก่อตั้งจริงๆเนี่ย2520แต่ว่าต่อมาโรงเรียนเนี่ยสถานที่ตั้งโรงเรียนถูกโครงสร้างถูกโครงการสร้างถนนกาญจนาพิเศษตัดผ่านพื้นที่เดิมโรงเรียนจึงต้องย้ายที่ตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่2536คือพอย้ายมาแล้วก็ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาแล้วเขาก็มีนโยบายว่าไปหาเครือข่ายเข้าอยู่ร่วมดีกว่าเขาก็ได้เครือข่ายเทพศิรินทร์มาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเทพศิรินทร์เลยก็เลยไม่มีโรงเรียนชื่อเก่าละวัฒนโชติศรีบุญญาคม
3: ก็เป็นยุคที่มองว่าให้เป็นโรงเรียนที่มีแบรนด
2: ์เพื่อความนิยมจะได้ไม่ต้องเข้ามารวมศูนย์อยู่แออัดกันอยู่ในโรงเรียนดังทั้งหลาย
3: มีเทพศิรินทร์บางกรวยเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์นนทบุรีเทพศิรินทร์ลุ่มร่มกาเทพศิรินทร์ผู้แคร์ก็มีนะฮะที่จังหวัดสระบุรี
2: เทพศิรินทร์นี่เครือข่ายน่าจะ10-20แห่งอยู่ทั่วประเทศ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับสักครู่ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: พี่สายคิดว่าเรื่องของปืนการพกปืนโดยที่ไม่มีต้องมีใบอนุญาตแล้วก็มีปืนเถื่อนเยอะแยะประเทศไทยเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้นะเหมือนกับการที่บังคับใช้กฎจราจรในประเทศไทยซึ่งก็บังคับกันไม่ได
1: ้คือ
2: วิ่งย้อนสอนอะไรกันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ของบ้านเราเนี่ยคือเอาว่าแค่ถูกต้องเนี่ยนะมีใบอนุญาตนี่มันก็เยอะมากจนกระทั่งเขาตัวเลขมาดูที่เป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าคนไทยครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในเอเชียโดยเทียบกับสัดส่วนของประชากรนะ
2: ค่ะ
1: สัดส่วนของประชากรกับการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยอย่างวันนี้ผมเห็นนะมีข่าวผู้พิพากษาอาวุโสคุณอันคงจะเห็นข่าวนี้แล้วด้วยผู้พิพากษาอาวุโสปิดชีพตัวเองเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ปืนปิดชีพตัวเองเสียชีวิตนะโดย
2: อายุ63ไหมคะ
1: ก็อายุเกิน60ก็เป็นผู้พิพากษาอาวุโสนะแต่ยังสามารถจะรับราชการอยู่ได้จนถึง70ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีรายงานข่าวว่าตำรวจสภ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุยิงตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลของตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยก็ได้ไปกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถพร้อมอาวุธปืนขนาด9มม.โดยพบว่าผู้เสียชีวิตนอนทับฐานตั้งพัดลมขนาดใหญ่ส่วนปืนอยู่ลักษณะพันด้วยเทปกาวที่ลำกล้องปืนคาดว่าขณะก่อเหตุผู้เสียชีวิตได้นำปืนพันเทปกาวสีดำผูกไว้กับฐานพัดลมจากนั้นได้นั่งบนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนปิดชีพก่อนลั่นไกปิดชีพของตนเองโดยกระสุนปืน

0: ก็
1: ญาติบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าไม่ติดต่อไม่พูดกับใครมา
0: หน
1: เ
0: ึ
1: ด
0: ่ง
1: ือ
0: เ
1: น
0: ดื
1: หนึ
0: อ
1: ่
0: น
1: งแล้วค่ะใช่ค่ะเครียดเรื่องมีโรคประจำตัวแล้วก็เครียดเรื่องงานด้วย
0: ครับคือทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมให้ความสนใจนะก็คือว่าก็เนี่ยก็มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วข้าราชการในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยมีมากเพราะว่าพอเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยการที่จะได้ใบป.สามเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ยากยิ่งถ้ารับราชการอยู่ต่างจังหวัดนะใบป.สามไอ้ใบป.สี่พกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ใบป.สามเนี่ยเอาไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยที่จะซื้อปืนมีทะเบียนทั้งหลายเนี่ยโอ้ออกกันเยอะ
1: โอ
0: มา
1: ้
0: ก
1: ยให้ท่านสักใบหนึ่งท่านจัดให้ท่าน
0: เนี่ยแล้วมันก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุที่ใช้อาวุธปืนกันจะเยอะเป็นข่าวคราวนะก็ตรงนี้จะไปแก้มันก็ไม่ง่ายเพราะเฉพาะที่มันมีอยู่ในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยถึงว่ามีผลจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ออกแล้วใบป.สามไม่มีอะไรนะซึ่งก็คงยากไม่ฉะนั้นร้านปืนคงปิดไปหมดแล้ว
1: เดี๋ยวสิคะใบป.สามนี่คือใบอนุญาตพกมันเป็นใบ
0: ซื้อปืน
1: ซื้อให้มาเก็บที่บ้านไม่พก
0: ใช่คือถ้าจะพกต้องป.สี่
1: ใบป.
0: ใบ
1: สี่
0: ป.
1: ไม่
0: ส
1: มี
0: ี่
1: อนุญาต
0: ไม่
1: น
0: น
1: ะ
0: ายกเขาบอกไม่ให้ละไม่ให้ใครละกระทรวงมหาดไทยผู้ออกไม่ให้
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ปืนคืออย่างน้อยไม่มีใบโทษนี่มันจะหนักขนาดไหนคะไม่มีใบอนุญาตแล้วพกไปเนี่ยค่ะติดคุกจริงไหมคะ
0: เข้าใจว่าอย่างมากก็โทษน่าจะแค่ปรับ
1: เรื่องอย่างนั้นจะต้องไปมีไปทำไมอะคะนานๆโดนจับทีปรับก็ไม่ได้
0: ก็ต้องไปแก้กฎหมายท้ายใช้โทษมันหนักรุนแรงขึ้นถ้าโทษปัจจุบัน
1: ต้องติดค
0: ุ
1: กจริ งจังต้องติดคุกจริงจังอะไรอย่างนั้นนะคะ
0: โทษปรับ
1: เรียนว่ามันน่าจะต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงไม่มีอนุญาตแล้วก็พกไปก็โทษก็แค่ปรับก็เหมือนขับรถในช่องทางด่วนอะก็แค่ปรับเองใครกลัวจับไวอะไปก็ต้องเยอะ
0: บอกว่าเราไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงไหมมันก็ไม่จริงเพราะว่าไอ้พกที่พกเงยยังพกอยู
1: ่
0: ส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: คุณจะส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: คุณจะแก้ได้คือว่าคุณก็ต้องลุมตรวจกันแบบอย่างจริงจังเลยอ่ะซึ่งภารกิจของตำรวจมันก็มี108,000ประการอยู่แล้วคุณต้องมาตั้งด่านตรวจสกัดเรื่องนี้มันก็เป็นในทางปฏิบัติแล้วมันก็ยากผมพูดตรงๆนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาซะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ตรวจนะคะตรวจอาวุธปืนเนี่ยเขาก็ตรวจนะคะพี่ไพศาลพออยู่ในรถปุ๊บเห็นรถแปลกๆแต่งแปลกๆเขาก็เรียกลงมาตบเอวหรือของ
0: อยู่ในรถก็ผิดแล้ว
1: ไม่ตรวจ
0: อยู่ในรถก็ผิด
1: นะคะไม่ให้ไม่ตรวจปัญหาคืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าตรวจพบมีการยึดไหมถ้ายึดจะน่ากลัวสองติดคุกไหมถ้าติดคุกก็ยิ่งน่ากลัวคุณต้องแก้กฎหมายว่าถ้าตรวจพบต้องยึดเลยและติดคุกจริงค่ะถ้าตรวจพบแล้วแค่ปรับไม่มีใครกลัวค่ะจริงค่ะที่พี่ไพศาลพูดว่าตำรวจมีหน้าที่เยอะจะมานั่งแค่ตรวจปืนวันนี้ผบ.ตร.ต้องไปไหนว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต้องไปหัวหิน
0: ไปดู
1: ไป
0: นอม
1: ิ
0: ดี
1: จับนอมินีที่ไปซื้อพวกบ้านหลังเล็กๆๆๆแล้วปล่อยเช่าแล้วปล่อยเช่าแล้วมีโอ้โหไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะมีทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีคือเป็นกลุ่มนานาชาติแบบอยู่กันจริงๆที่หัวหินดูสิคะนอมินีอย่างนี้ผบ.ตร.ยังต้องไปไล่จับเลยระดับผบ.ตร.นะต้องไปเองอะ
0: ว
1: งเงิน300 ล้านวงเงิน300 ล้านดูเอาก็แล้วกันประเทศไทยปัญหามันสารพัดไหมคะ
0: ครับ
1: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยนะจริงๆมีให้จับอีกเยอะเลยค่ะ
0: ไล่ไปจากหัวหินแล้วลงไปต่อได้ยาว
1: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยก็พี่ไพศาลดูข่าวสินี่ก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกวันนี้ภูเก็ตเนี่ยจากหัวหินไปภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นแท่นฮับของโลกไม่ใช่เป็นฮับที่จะมาพักมาอยู่อาศัยนะพี่ไพศาลฮับลงทุนเลยค่ะฝรั่งมาซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้ฝรั่งด้วยกันเองค่ะภูเก็ตไปไทยขนาดนั้นแล้ว
0: ครับ
1: เป็นพอร์ตลงทุน

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุดากรสุนทรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ห้องมิราชแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราชบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยนะคะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกนQR code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News เพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะคนป่วยอะไรนี่ก็เยอะอยู่นะคะเมื่อกี้นี้บอกผู้พิพากษาอุโสก็ซึมเศร้าป่วยวันนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกลาโหมต้องมีชี้แจง
0: อ๋อที่ว่าทหารอาละวาดเป็นเครื่องบินใช่ไหม
1: ทหารยศร้อยโทค่ะสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมไปคลุ้มคลั่งบนเครื่องบินพาณิชย์โฆษกกลาโหมบอกว่าเขาป่วยจิตเวชมานานแล้วจากภาวะส่วนตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รักษาอยู่แต่อาการไปกำเริบบนเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปมันมีคลิปในโซเชียลอะตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมให้สงบสติอารมณ์ค่ะ
0: อันนี้สายในประเทศป่ะ
1: ไปมาเลเซียฮะ
0: โน้ไปต่างประเทศด้วย
1: ไปมาเลเซียทีนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ทำงานได้เหรอคะพี่วิสารจากมาเลเซียมาดอนเมืองก็อย่างเงี้ยกระโหมต้องมานั่งแถลงเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปรักษาโรงพยาบาลทหาร
0: ก็คือแถลงว่ามีอาการอย่างนี้ก็โอเคอ
1: าการอย่างนี้แล้วก็ส่งไปรักษาเดี๋ยวก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วยังรับราชการอยู่หรือเปล่าทำงานได้ไหมคะ
0: แล้วรู้ถ้าสมมติครอบครัวก็รู้ว่าเขามีอาการนี้แล้วยังถ้าเดินทางในประเทศผมก็ยังคิดว่าก็อาจจะไปอย่างนึงไปเยี่ยมญาติไปธุระอะไรที่ไปต่างประเทศด้วยนี่ใช่ไหม
1: ไปมาเลเซียมาเลเซียกับเมืองไทยค่ะคือปัญหาอยู่ตรงนั้น
0: ข้อมูลก็ยังมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถได้เข้าถึงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่าอีแกตนะรองผู้ว่ายุทธด้านยุทธศาสตร
1: ์
0: ของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคุณวริศรัตนชื่นคุณวริศเนี่ยได้เปิดเผยถึงความต้องการใช้ไฟฟ้า

0: จากการลงทุนโครงการ Data Center ในประเทศไทยโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการสร้าง Data Center ที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วมากกว่า50โครงการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทีนี้ตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้า 8,000 เมกะวัตต์ผมเทียบดูนะคุณอันปัจจุบันเนี้ยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยพีคโหลดเนี่ยมันอยู่ที่ 36,758 เมกะวัตต
1: ์ทั้งประเทศใช้อยู่3
0: ทั้งประเทศ 36,758 เมกะวัตต์อันนี้มันตก 8,000 เมกะวัตต์นะฮะ
1: เป็น1ใน4
0: ประมาณ1ใน4เศษๆ
1: เป็นประมาณของประเทศ Data Center ใช้
0: 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: data center ใช้อ่ะ1ใน4ของไฟฟ้าในประเทศเรา
0: ประมาณ 20% 22-23% นะครับก็อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมโครงการที่มีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ economic impact เป็นปัจจัยสำคัญและยังบอกว่าสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าแม้ค่าไฟฟ้าของไทยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงกว่าโดยอยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าต่อหน่วยซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงเดียวหากแต่ต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยคุณวนิชบอกว่าส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีเทคโนโลยีและแนวทางจัดการน้ำหลายรูปแบบแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้กฟผ.เตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับคู่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlement แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการเติบโตของ data center เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ก็อย่างน้อยก็แสดงว่าเขาก็ศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจจับตาในเรื่องนี้อยู่นะสำหรับอีแกต
1: ก็แต่ว่าที่ไม่มีการพูดเลยคือเรื่องน้ำนะพี่เมสัน
0: เพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอีแกตเขาโดยตรง
1: น้ำประเทศไทยถูกด้วยค่ะพี่เมสันแล้วยิ่งพวกตั้งอยู่กลางเมืองนี่โอ้โหเรียนเคยคุยกับผู้บริหารการประปาบอกไอ้ความที่น้ำประปาประเทศไทยถูกเนี่ยมันถูกกว่าค่าจ้างช่างมาซ่อมมาพี่อาจารย์และไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว

0: ด้วยนะคะบอกความเจ็บปวดของเขาก็คือว่ายอมปล่อยน้ําทิ้งเดี๋ยวจ้างช่างมาซ่อมปล่อยหยดไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะมันถูกยังไม่เห็นเดี๋ยวรอดูนะคะว่า
1: ครับ
0: อะไรอะว่าวันซิงเกิลสต็อปเซอร์วิสอะไรของเขานี่จะเป็นยังไงนะแต่เขาจองไว้หมดนะคะจองน้ำที่จะใช้จองทั้งของ East Water ทั้งของอะไรวงอะไรแบบที่ทำน้ำเนี่ยนะคะที่
1: ที่ไป
0: มาม
1: ือ
0: ช
1: ป
0: ิ
1: ร
0: ง
1: ะม
0: ก
1: ู
0: ับ
1: ลได้ใช่
0: East
1: ไหมอ
0: Water ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งของการประปาก็จองหมดค่ะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าทำไมถึงมาประเทศไทยก็คือหนึ่งเราไม่มีต่อต้านแล้วกฎหมายของเราเนี่ยไม่ต้องทำให้เขาทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วตีความว่า Data Center เป็นเพียงแค่โรงงานหนึ่งเป็นโกดังนะคะไม่ใช่โรงงานด้วยค่ะตีความว่า Data Center เป็นแค่โกดังเก็บของไม่ใช่โรงงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1: เย่ไม่ต้องทำเนี่ย
0: ไม่ต้องทำค่ะ
1: อันนี้เป็นกฎหมายขอว่าก็เป็นกฎหมายของอะไรใช่ไหมของไอ้กรมโรงงานเนี่ย
0: กฎหมายของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างได้ง่ายอะค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าปักหลักที่ประเทศไทยเพราะว่าเราให้มาสร้างได้ง่ายแล้วก็โครงข่ายของไฟฟ้าเราดีมาก
1: ไฟฟ้ากับน้ำพร้อม
0: น้ำพร้อมไฟฟ้าเราดีมากที่ไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าชาวบ้านเท่านั้นนะไอ้ที่เราบ่นกันเนี่ยเราเนี่ยถูกคนอื่นเยอะค่ะถ้าที่อื่นถูกกับเราเข้าไปแล้วเรานี่
1: ต
0: ถ
1: อ
0: ื
1: น
0: อ
1: เม
0: ว
1: ื
0: ่
1: ่
0: า
1: อสั
0: ถ
1: ก
0: ู
1: ครู
0: ก
1: ่นี
0: น
1: ้
0: ะคะ
1: กอง
0: เขา
1: ผ
0: ถึ
1: อง
0: ได้
1: บ
0: ม
1: อก
0: า
1: 5-6 บาทนี่ถือว่าถูกกับเพื่อนบ้านเยอะ
0: ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่าเราอุดหนุนสารพัดจะอุดหนุนแล้วก็ตามมาด้วยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของเราค่ะพี่เดชานเราอยู่ตรงกลางมีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดีที่สุดในย่านนี้ไม่มีใครสู้เราได้เปิดกว้างเพราะฉะนั้นแล้วยังได้ BOI อีกต่างหากเต็มที่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้วันนี้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะก็เปิดมูลนิธิให้อวยพรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ลุงป้อมครบรอบ81ปีนะก็
0: เท่าไหร่นะ81ค่ะ
1: 81ปีวันเกิดจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้11สิงหาโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นผบ.ทบ.ต่อจากบิ๊กตู่ด้วยนะคุณอุดมเดชเนี่ยแล้วก็มีพลเอกนัทอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คนใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปลัดกลาโหมพลเอกวลิตโรจนภักดีอดีตรองผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดแล้วก็มีการเมืองนี่ก็มีคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำผู้บริหารพรรคอาทินายวันอยู่บำรุงนางสาววัฒนยาบุญนาคนะก็คุณวัฒนยากลับมาอยู่ประชาธิปัตย์กันเนี่ยเหรอใช่ไหมออกจากพลังประชารัฐแล้วมั้งแล้วก็มีคุณชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.อุทัยพรรคภูมิใจไทยก็เข้าร่วมอวยพรด้วยนะเขาบอกหลังจากคุณตรีนุชเทียนทองเข้าร่วมอวยพรลุงป้อมได้ดึงคุณตรีนุชเข้ามาสวมกอดเป็นการสยบข่าวลือว่าพรรคพลังประชารัฐแตกกันเราก็ไม่รู้มันแตกไม่แตกมีความสำคัญยังไงนาทีนี้นะพลังประชารัฐนะ
0: ก็เหมือนกับไม่ได้มีบทบาทอะไรนะพี่เวสัน
1: ก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรเพราะว่าตำแหน่งจำนวนเก้าอี้ก็มี
0: จำนวนมันน้อย
1: ใช่ไหมถ้าจะได้ก็เข้าใจว่าถ้าจะได้ก็เป็นน้ำตีช่วยซึ่งคุณตรีนุชเขาก็ เขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมาศึกษาก็เป็นมาแล้วแรงงานก็เป็นมาแล้วจะให้เข้ามาเป็นช่วยผมก็ว่าเขาก็คง
0: ไม่เป็น
1: ร
0: ด
1: อ
0: ี
1: ไป
0: กว่
1: ก
0: า
1: ่อนดีกว่า
0: พรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมคุยเรื่องการเมืองสักหน่อยค่ะจะมีการประชุมรัฐมนตรีนะคะมีการจับตาค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็น่าจะเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ใครก็มาเป็นก็ได้นะก็จะข้ามห้วยมากันครั้งนี้ก็
1: มาจากอุตสาหกรรมใช่ไหม
0: เป็นคุณรัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจะมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐคนปัจจุบันที่ถึงวาระเกษีย
1: ณ
0: ถามว่าก็เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ดีๆทำไมต้องมาย้ายไปกระทรวงพลังงานด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมใหญ่กว่ากระทรวงพลังงานอีกถูกไหมฮะถ้าดูงบประมาณนะแต่ถ้าดูแอสเซทของในธุรกิจกระทรวงพลังงานใหญ่กว่าธุรกิจพลังงานใหญ่กว่าใช่ไหมฮะกระทรวงพลังงานทุกวันนี้ก็เป็นคุณเอกนัทว่ากันว่าคุณณัฐพล
1: เขาทำงานกับค
0: ุ
1: ณเอกนัท
0: กับคุณเอกนัทได้ดี
1: ตั้งแต่ตอนที่คุณเอกนัทเขาไปทำสุดซอย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณวราวุธเขาก็อยากจะได้คนเขาขึ้นมาอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ใช่
0: เขาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ไม่อยากจะใช้คนเดิมเขาก็มีข้าราชการในส่วนของเขาที่เขาอยากจะปั้นเขาขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าคุณณัฐพลนี่เขาโตขึ้นมาในยุคคุณเอกนัทถูกไหมฮะ
1: ก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่มาครบ4ปีแล้วด้วยก็ครบวาระ4ปีแล้วก็อายุราชการก็ยังเหลือตั้ง4ปีถ้าจะอยู่ที่อุตสาหกรรมก็ต้องต่ออายุก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาย้ายมาก็มานับหนึ่งที่พลังงานแล้วก็มาทำงานใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีที่ดูจะคุ้นชินกันนะคุณเอกนัทเนี่ยนะแล้วอีกประการหนึ่งมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยตัวนี้ก็อยู่จนเกษียณได้เลย4ปีตามวาระเลยมันก็ดูจะลงตัวส่วนท่านปลัดที่จะขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตัวเก่งจริงๆนะเห็นว่าท่านจะอยู่6ปีเลยนะอายุราชการก็เป็นไปตามคุณสมบัติสำคัญของข้าราชการระดับปลัดกระทรวงที่วางกันมาโดยเป็นลำดับนะของพรรคภูมิใจไทยก็คืออายุราชการเนี่ยจะต้องมากกว่า4ปีของอายุรัฐบาลคืออยู่กันจนครบเทอมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยู่ได้ครบเทอมข้าราชการประจำเนี่ย
0: คุณรัฐพลนี่จะอยู่กี่ปีอะคะ
1: อยู่ได้4ปีอะ
0: โอ้
1: รัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะ
0: แล้วทีนี้คนที่จะขึ้นมาที่อุตสาหกรรมเนี่ยว่ากันว่ามาแรงทั้งคู
1: ่คนนั้นอยู่ได้6ปีที่มาแล้ว
0: ภาสกรชัยรัตน์เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเดชาจาตุธนานันท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาแรงทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคุณภาสกรอายุถึง6ปีก็เลยมีโอกาสสูงกว่าคุณเดชาที่มีอายุแค
1: ่1ปีเดียว
0: ครับ1ปีค่ะ
1: เค้าบอกว่า
0: แล้วพวกกระทรวงพลังงานไม่มีปัญหาเลยหรอคะเอาใครมานั่งก็ได้
1: ก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็มาเขาอยู่4ปีก็รอไปคนที่เป็นรองปลัดอยู่คนที่เป็นอธิบดีอยู่แล้วก็อายุกว่าไม่ถึง4ปีก็ถอดใจไป
0: กระทรวงพม.ก็อีกกระทรวงนะฮะก็จะข้างนอกก็โยกมานั่งกันได้เหมือนกันกระทรวงพม.
1: ประวัติเป็นพม.นี่สายพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยเขาก็คงอยู่ในโควต้าที่ทางสายเพื่อไทยก็ไปวางกันเอา
0: ค่ะถ้าข้าราชการทำงานเข้าขากับนักการเมืองได้ดีก็คงจะดีมั้งคะทำงานราบรื่น ทำงานราบรื่น
1: คือได้ปลัดมานี่หมายถึงว่าได้ส่วนหัวของข้าราชการประจำมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่วนหัวเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ครบวาระของรัฐบาลเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยการแต่งตั้งลงมาวางอธิบดี รองอธิบดีเนี่ยมันอยู่ภายใต้ปลัดกันมาแบบเป็นทีมได้เลยแต่จัดทับกันได้ต่อเนื่องยาวนานเลยเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินเขาตัดสินใจเอาคุณอันศิษย์ขึ้นมาแล้วอยู่ยาวใช่ไหมส่วนข้างล่างเนี่ยจัดกันแบบแพ็คแน่นเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 นะครับตอนเราเข้าสู่มหานครนิวส์มหานครรอบทิศแล้ว
3: ครับผมอยู่อีกครึ่งชั่วโมงอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆใน Facebook นะครับวันนี้อยู่กับด้งกับบอยนะครับผม
2: ครับผม
3: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวเราเข้ามาแล้วพี่สงวนศรีนะครับพี่โสภาพี่ไพรบอกบางพลีฝนตกครับนะฮะพี่กัญญาพี่ลำดวนนะครับนะฮะพี่โจรัมยองนะครับพี่บุญทรัพย์สวัสดีด้วยนะครับพี่ๆ
2: สวัสดีครับ
3: พี่สอนบอกมาแล้วพี่มีมีมี่ก็มาแล้วพี่สสิมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
3: เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันต่อนะถึงพี่ลำพึงนะครับแล้วล่ะนะครับมาอีก10อันดับข่าววันนี้มาเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10นะครับท่านผู้ว่าสดๆร้อนๆผู้ว่าเมืองนนท์นะครับออกมาชี้แจงประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอดีตส.ส.ฉลองที่แรงเนี่ยนะครับดูได้อภิสิทธิ์จังเลยอ่ะนะฮะนั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวที่โรงพักเนี่ยยังสูบบุหรี่ได้เลยอ่ะนะครับคุณโชติฐาโมสิกรัตนะครับท่านผู้ว่านนทบุรีนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้แหละที่กำลังแรงนะแม้แต่ส.ส.ไอรักชนกก็ยังหยิบไปเป็นประเด็นแล้วนะฮะ
2: ครับ
3: ได้เรียง4ข้อเลยนะฮะว่าดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องหาทั่วๆไปท่านผู้ว่าบอกงี้ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการเครียดเป็นอย่างมากและมีความวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ก็เลยให้สูบ
2: แต่ที่สูบคนสูบที่ไหนล่ะ
3: ในห้องนั้นเลยห้องแอร์เลย
2: ไม่ควรไหมล่ะ
3: ส่วนเรื่องกุญแจมือก็ยืนยันว่าจริงๆใส่มาแทบตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในอาการเครียดก็เลยถอดออกนี่ยังไม่รวมประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าตอนจับแรกๆเลยพี่ไม่ได้ใส่กุญแจมือเลยอ่ะให้เขานั่งท่านนั่งอยู่ตรงบันไดเหมือนรอรถมารับอ่ะแล้วปืนก็ถูกวางไว้อยู่แถวๆนั้นแล้วก็บอกเนี่ยถ้ามีกระบอกนึงแล้วเกิดแกหยิบขึ้นมาก่อเหตุอะไรจะทำอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยนะก็มีการตั้งคำถามว่าการควบคุมตัวค่อนข้างละหลวมหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกงี้ช่วงนี้มีแต่ข่าวอย่างที่พี่บอยบอกช่วงแรกอะนนทบุรีอะไรก็ไม่รู้อะใช่ไหมช่วงนี้แรงเหลือเกินท่านผู้ว่าเตรียมทำบุญใหญ่ครับให้กับจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากในห่วงเวลา 3-4 วันเนี่ยสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะเกิดคดีใหญ่ติดต่อขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมานะฮะก็เดี๋ยวท่านบอกว่าจะมีการทำบุญใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ก็กรณีที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์นี่มีคนไปถามนายกนักข่าวไปถามท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีท่านผู้ว่านนทบุรีเนี่ยท่านเชษฐาโมสิกรัตน์แล้วก็ท่านพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้การนนทบุรีก็ไปรายงานความคืบหน้า

0: กรณีดำเนินคดีคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตให้ทราบซึ่งทนายกก็กำชับผู้ว่านนท์กับผู้การนนทบุรีเนี่ยนะให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดห้ามให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตามนะคนร้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรนี่ท่านนายกว่าคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนเมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรท่านนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแต่ตนเห็นว่าคดีอุกอาจสะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำผิดยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังท่านผบ.ตร.แล้วซึ่งท่านโอ้โหท่านนายกยกหูถึงผบ.นะซึ่งท่านผบ.เนี่ยก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีซึ่งตนได้แจ้งย้ำผบ.ตร.ดำเนินการโดยเร็วโอ้คือภาพมันออกไปข้างนอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับนี่นะท่านนายกพูดนะเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนห้ามแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนนะมีให้ครอบครองแต่ไม่มีใบพกติดตัวเอาวางกันเถอะเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือเรียกว่าใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดออกเมื่อปี66อ่ะแล้วต้นปี67นี่ปี69ไปแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้นี่แหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8มาดูที่พัทยากันหน่อยแล้วครับนี่Grab กับรถเก๋งนะฮะทะเลาะกันนะถึงขนาดลงมาต่อยกันเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่รถต้องเป็นคนห้ามต่างชาติห้ามคนไทยต่อยกันที่เมืองไทยยังไงฮะโลกโซเชียลนะครับเผยแพร่เหตุการณ์นะครับมีผู้ชายนะขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารนะครับโบกรถเก๋งจอดเส้นพัทยาสาย2นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะรถเก๋งลงมาก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับใส่กันเลยครับเปิดฉากต่อยกันชุลมุนเลยต่อหน้าสายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาคนแถวนั้นรีบกรูนเข้ามาห้ามใหญ่เลยเป็น32วินาทีที่ตุบตับตุบตับกันอยู่นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นนะกำลังนั่งอยู่ที่หน้าตู้ ATM เนี่ยนะฮะเห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มามีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยนะเป็นไรเดอร์นะครับบีบแตรแล้วก็พยายามโบกเนี่ยให้จอดเหมือนลักษณะเขาโดนปาดมาหรืออะไรมาไม่รู้ล่ะกำลังโกรธอ่ะพอรถเก๋งจอดเนี่ยสองฝ่ายก็ลงมาต่อยกันเลยครับนะฮะตัวเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ปาดหน้ากันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพอลงมาแล้วเหมือนรู้กันเลยว่าแบบต้องมีเรื่องแน
0: ่
1: ไม่มีการพูดอะไรกันก่อนเลยแล้วตอนลงมานะก็ต่อยกันเลยนะครับก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวนะครับเขาก็ฝากถึงคนขับขี่นะให้ระมัดระวังนะถ้าเรื่องนี้มันจบด้วยความแบบว่าใครมีปืนขึ้นมาสักคนนึงนะก็อีกแล้วเรื่องใหญ่อีกแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าต่างฝ่ายต่างมือเปล่าอ่ะหมัดกับหมัดนะครับมันก็ความสูญเสียมันก็น้อยหน่อยนะฮะแต่มันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาทที่เดี๋ยวก็เดือดร้อนต้องมาเสียค่าปรุงค่าปรับกันอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: วันนี้นักข่าวก็ไวนะไปถามทางกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเรื่องตำแหน่งที่ว่างลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้คุณชุรีพรชาญใบพัดผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่านปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตบอกว่ากกต.จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างภายใน60วันหรือภายในวันที่9ตุลาคมนี้นับจากวันที่เสียชีวิตส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยยังอยู่เลือกตั้งใหม่เฉพาะนายกตำแหน่งเดียวเท่านั้นเบื้องต้นได้หาลือโดยคุยกับท่านรัฐภ

นสิริกูลปลัดอบจนนทบุรีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นของนนทบุรีแล้วในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งแต่จะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข้อกำหนดหลายเรื่องแต่ก็จะเร่งประกาศวันสมัครและกำหนดวัน

0: 10,000คะแนน
1: ครับ
0: นะฮะโหก็50,000กว่ากับ40,000กว่าคะแนนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันพรุ่งนี้นะครับนะครอบครัวก็จะส่งน้องฮารุณนะครับมีพิธีชาปนกิจนะครับ ก็ส่งฮารุณไปสวรรค์นะนะญาติญาติเขาว่ายแบบนั้นนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้ 2,000 ที่นั่งนะครับเตรียมเก้าอี้ไว้ 2,000 ตัวเพื่อนะรองรับชาวบ้านแล้วก็ FC ที่จะเดินทางไปให้กำลังใจนะครับก็เพื่อนบ้านของยูทูบเบอร์นะครับนะก็ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปนะฮะของฮารุณโซโล่นะครับเป็นอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยนะครับสวดคืนสุดท้ายใช่ไหมขออภัยแต่คืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่3ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำทีมหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้ร้านพวงหรีดในเขตอำเภอสมเด็จเนี่ยนะครับบอกว่าผลิตไม่ทันเลยครับพี่เนื่องจาก FC ของฮารุณเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั่วประเทศโทรมาสั่งนะครับทำให้ยอดการสั่งพวงหรีดเนี่ยหลายพันชิ้นเลยนะฮะโอ้โหคือระดับอำเภอพี่ก็เจอแต่งานแบบไม่ได้ใหญ่ไงนะก็งานนี้เนี่ยโหถือว่ามีทั้งดอกไม้มีทั้งพัดลมมีทั้งนาฬิกาแขวนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรที่อยากให้ทางวัดเนี่ยไปใช้ต่อได้ FC ว่าอย่างนั้นนะก็พยายามเร่งทำให้อย่างเต็มที่นะครับนี่แหละนะก็ร่วมกันแล้วกันนะเดี๋ยวร่วมกันวันนี้สวดวันสุดท้ายแล้วก็วันที่11สิงหาคมนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะนะก็ร่วมส่งน้องนะครับซึ่งเป็นพิธีชาปนกิจศพนะฮะคาดว่าก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: ไอ้

0: ง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย

0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
7: เอาคุณผู้ฟังวันนี้เห็นหน้าพี่คนนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าแค่ฟันผุแล้วมีเศษอาหารติดก็ชอบเอาไม้จิ้มฟันไปเคี่ยออก
8: ครับแล้วยังไง
7: จู่ๆหน้าแกก็เลยบวมขึ้นมาเหมือนเป็นก้อนเนื้อเลยอะนะฮะแล้วตอนนี้ยังไม่มีเงินไปรักษานะครับเพจ Facebook ชื่อว่าคุณเมธเจ้าชายน้อยครับลงรูปลักษณะขอความช่วยเหลือนะฮะว่าพี่คนนี้ปวดฟันปวดหน้าตอนนี้ทรมานมากเขาบอกไม่รู้เลยว่าพี่คนนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะฮะถ้ามาเจอกันอีกในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่เจอผมแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือด้วยครับเออนะคนก็ไปว่าเขาอีกนะว่าใช้ AI หลอกลวงนู่นนี่นั่นนะฮะอย่ายืนยันนะว่านี่ไม่ใช่ AI นะนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณปูนะครับอายุ31ปีพักอาศัยนะฮะ อยู่ในห้องเล็กๆจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาการฟันผุแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีเงินไปรักษานะไม่ได้ไปหาหมอเวลามีเศษอาหารอะไรลงไปติดเนี่ยก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยไปแค่ออกจนสุดท้ายแล้วมันอักเสบกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับบวมขึ้นมานะฮะทางฝั่งหน้าเนี่ยครึ่งซี่เนี่ยบวมออกมาเลยเออตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับก็หวังว่าเนี่ยถ้าพอออกสื่อไปแล้วเนี่ยนะฮะเออนะอย่างนี้ต้องไหนสาธารณสุขจังหวัดเหรอต้องส่งคนมาดูแกหน่อยไห
9: ม
7: พาไปรักษาหรือยังไงเนี่ยมัน
8: คุณจะปล่อยให้บวมไว้ขนาดนี้เหรอ
7: ใช่ก็แกไม่มีเงินอ่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะ
8: จากแล้วตอนนี้ฟันคือ1ฟันยังผุเหมือนเดิม
7: ครับผม
8: ยังไม่รักษาอะไรเลยเจาะคอก็อีกโรคนึงเหรอ
7: โอ้เจาะคอนี่ไม่ได้ในนี้ไม่ได้พูดถึงว่าแกเป็นอะไรนะ
9: โอ้
7: เอานะครับโอ้โหเดี๋ยวหวังว่านะจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยนะครับ
8: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: คุณฟังฮะไปดูกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปที่ผู้โดยสารชายคนหนึ่งบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปดอนเมืองตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายดังกล่าวเป็นทหารนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยล่าสุดพลเรือตีสุรสันต์คงสิรินะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าชายที่ปรากฏในคลิปเป็นทหารจริงครับสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมในขั้นต้นชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตเวชมาจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่การกำเริบบนเครื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาแล้ว
7: โอ้
8: ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
7: คลั่งนะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
7: ช่วงนี้หน้าฝนก็บุญบั้งไฟนะหลายจังหวัดก็ผ่านไปแล้วนะครับหลายจังหวัดก็นี่แหละกำลังทำบั้งไฟกันอยู่นะวันนี้เกิดระเบิดขึ้นนะครับที่พัทยาครับอำเภอบางละมุงนะฮะ จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนห้วยไข่เน่าเนี่ยแค่50เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่รับแจ้งนะครับนะแรงระเบิดของบ้างไฟเนี่ยนะครับส่งผลให้บ้านพักเป็นลักษณะเพิงสังกะสีได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเจอพวกวัสดุที่ทำบ้างไฟเนี่ยกระจายอยู่เกลื่อนเลยนะจากการตรวจสอบมีคนเจ็บ2รายด้วยนะครับรายแรกอายุ36ปีถูกไฟลวกแล้วก็มีร่องรอยเป็นแผลไฟไหม้นะครับตามร่างกายนะฮะอีกรายหนึ่งอายุประมาณ 40-50 ปีมีแผลไฟไหม้ที่แขนแล้วก็แผ่นหลังนะครับจากการตอบสวนนะครับคนงานที่ทำบั้งไฟได้ให้ข้อมูลนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุนะกำลังทำบั้งไฟกันอยู่ในบ้านครับโอ้มีคนมาจ้างทำบั้งไฟก็อยู่ระหว่างการผสมร่อนดินปืนนะครับเตรียมที่จะบรรจุดินปืนเนี่ยนะฮะเข้าไปในบั้งไฟนะจู่ๆจังหวะนั้นเนี่ยนะครับไม่ถึง1นาทีก็เกิดประกายไฟแล้วก็มีเสียงระเบิดตู้มสนั่นเลยนะคนงานเขาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันระเบิดได้ยังไงนะอยู่ในห้วงระหว่างการผสมนะฮะดินปืนนะก็ยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เกิดการติดไฟแล้วก็เกิดการระเบิดได้ง่ายนะครับเอาเนาะจะทำบั้งไฟทำพลุอะไรพวกนี้มันก็ใช้ดินปืนทั้งนั้นนะฮะมีสะเก็ดไฟนิดเดียวหรือเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวก็ตู้มได้เสมอนี่ต้องระวังให้ดีนะฮะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: คุณฟ้าอันดับ2นี่มาดูอาการของคุณจตุรงค์จตุรงค์มกจกนะฮะ
7: อ้าวเป็นอะไรฮะลุงลงนี่นะลุงลงใช่ไหม
8: ถูกหามส่งโรงพยาบาลครับปวดท้องหนักถึงก็ต้องเข้าอุโมงค์สแกนเลยเจอกระเปาะลำไส้อักเสบโอ้โหต้องอดอาหาร3วันเป็นดงดงทนไหวไหม
7: 3วันเหรอพ
8: ี่โอ้3วันเลยนะดง
7: ไม่ไหวนะพี่แต่ตอนนั้นผ่าไส้ติ่งแล้วผอมลงไปตั้ง5โลนะบางทีก็อยากจะผ่าไส้ติ่งรอบนะครับพี่แต่ไส้ติ่งมันไม่มีแล้วครับพี่ทำไงดีฮะ
8: เดี๋ยวพี่แนะนำฮะเดี๋ยวพี่ช่วยรับรองคราวนี้เอา10โลเอาไหม
7: แต่มันไม่ต้องมันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจจะต้องมาลดอาหารแต่มันแบบ
8: น
7: อนพังงาบแล้วมันเป็นไปเองครับพี่พังงาบอยู่ 4-5 วันแล้วน้ำหนักลดไปเอง
8: ทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจและห่วงใยกันอย่างเนืองแน่นนะครับหลังจากนักแสดงตลกชื่อดังคุณจตุรงค์มกจกหรือว่าลุงรงโพธารามได้ออกมาเผยภาพตัวเองนอนแอดมิดอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังเผชิญกับอาการปวดท้องน้อยเอ๊ะท้องน้อยอยู่ตรงไหนดง
7: เอ้าร
8: ู้ป่ะ
7: ไม่รู้
8: เขาบอกท้องน้อย
7: เออ
8: เราก็ท้องน้อยใต้สะดือป่ะ
7: เดี๋ยวเซิร์ช Google ก่อน
8: ท้องน้อย
7: อยู่ตรงไหน
8: ติดต่อกันหลายวันครับปวดติดต่อหลายวันจนเมื่อร่างกายเริ่มฝืนทนไม่ไหวจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คละเอียดนี่โอ้ดูสภาพนะลุงลงล่าสุดคุณจตุรงค์ออกมาแชร์เรื่องราวนาทีชีวิต
7: อายุเท่าไหร่ใต้สะดือ
8: เห็นไหม
7: ใต้สะดือ
8: บอยดูมันรอบรู้ถ้าถามมาต่อไปนี่ได้อีก1คะแนนถามโดงโดงตอบเลยอ๋ออยู่ตรงคอครับพี่ท้องน้อยพอก็เลยจุกคอล่าสุดคุณจตุรงค์ได้ออกมาแชร์เรื่องราวเหตุการณ์นาทีชีวิตผ่านพื้นที่ Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบอกเล่าความทรมานจากอาการปวดอาการป่วยนะว่าถึงขนาดเข้าอุโมงค์ปวดท้องน้อยมา3วันจากเบาไปหนักจนเมื่อวานอาทิตย์ตื่นมาร่างกายมันบอกว่าไม่ไหวจริงๆเดินตัวงอเราจึงพาร่างอันแข็งแกร่งคิดไปเองไปโรงพยาบาลในหัวคิดว่าไส้ติ่งแง่ๆคุณแล้วก็วงเล็บนะเก่งอีกวินิจฉัยตัวเองก่อนหมอซะด้วยถึงมือหมอแตะโน่นกดนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่คำแรกที่หมอพูดตัดไส้ติ่งไปก่อนนั่นไงจึงได้รู้ว่าหมอวินิจฉัยโรคเก่งกว่าเรา หมอไม่เชื่อเป็นไส้ติ่งให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอขั้นตอนต่อไปคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือในอุโมงค์แล้วผลก็ออกมาพบว่ากระเปาะในลำไส้อักเสบทำการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาล2ไม่2ก็3วันนี่หมอแจ้งและต้องอดอาหารอย่างน้อย 2-3 วันโอ้โหเสียงในหัวจุดๆๆๆๆดงเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่กินอะไร3วันเนี่ยนะแล้วเสียงในหัวก็ลั่นต่อนี่แหละฮะคุณผู้ฟังครับก็งานนี้หลังโพสต์ ข้อความที่ออกมาบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงคอตลกแล้วก็แฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยอวยพรลุงลง

0: หายป่วยกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมโดยไวอาทิหายไวๆนะอย่าดื้อหายไวๆพรุ่งนี้เช้าไปหานะรีบหายเดี๋ยวนี้ก่อนแผ่นดินไหวนี่คือคำสั่งลุงเก่งสู้ๆนะคะหายเร็วๆค่ะเป็นต้นนี่ถ้าโรคป่วยจะเป็นยังไงข้อความจะมีไงบ้างหายไวๆนะคะรีบมาใช้นี่ค่ะอย่างนี้ไหมหายไวๆนะคะรองเท้ารุ่นใหม่กำลังจะออกแล้วค่ะเห็นไห
1: มมหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: กลัวจะไม่ได้หายไวๆเลย
0: หายไปเลยไหมคะไม่ต้องกลับมาแล้วค่ะ
2: คนรักเป็นร้อยนะคนเกลียดอีกเรื่องนึงนะ
0: คนนี่พอรู้อยู่โรงพยาบาลไหนห้องไหนเตรียมเข้าไปจ้องดึงสายน้ำเกลืออย่างเดียว
2: เอาวันนี้ท่านเจ้าวาดนะครับนอกจากเสียรู้ให้มิจฉาชีพแล้วล่าสุดที่โดนปลดออกจากเจ้าวาดแล้วด้วยนะครับโดนแก๊ง call center หลอกเอาเงินวัดไปตั้ง9ล้าน
0: โอนไป200กว่าครั้งอ่ะ
2: โอนไป207ครั้ง
0: ทำไมล่ะ
2: ก็คิดว่าก็เชื่อก็เชื่อโดยสนิทใจเลยไม่รู้ไม่ได้เอ๊ะเลยอ่ะถ้าไม่ได้เอ๊ะเลยนะครับ
0: ไม่ดูรายการบ่อยภูมิต้านภัยไม่ได้ดูลวงลึกหลอกลวงเน
2: ี่
0: ย
2: นั่นเสียรู้
0: จำวัดแต่ไวไง
2: ท่านอยู่ที่แม่คำนะครับวัดแม่คำนะฮะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี่มันถูกนะแดงขึ้นมานะครับว่าท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยนะฮะท่านเสียเหลี่ยมหลงเชื่อโอนเงินก้อนใหญ่ติดต่อกันนะนะจ่ายค่าอะไรเขาบอกค่าประกันตัวเหรอค่าประกันตัวนะค่านู่นค่านี่เนี่ยก็หลอกไปเรื่อยที่พอโดนหลอกครั้งแรกแล้วมันหลอกไปเรื่อยเลยฮะ207ครั้งนะเงินวัดเกลี้ยงเลยนะครับเงินวัด66บัญชีนะ8ล้าน7แสนบาทนะโดนแก๊ง call center หลอกนะครับโอ้หลวงพ่อก็โอนไปเรื่อยโอนไปเรื่อยก็ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าคณะตำบลแม่คำนะครับมีหนังสือให้พระสังฆาธิการนะครับพักการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดแม่คำเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของวัดถ้าให้คงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเป็นการเสียหายก็อาศัยตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับถอดถอนนะออกจากตำแหน่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสตั้งแต่บัดนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวมีอำนาจนะมาใช้เงินวัดอีกนะฮะแล้วก็แต่งตั้งหลวงพ่อรูปใหม่นะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่คำขึ้นมาแทนโอ้โหแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเสียรู้มิจฉาชีพนะไปหลงเชื่อมิจฉาชีพว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาบอกพฤติการเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันแอบอ้างว่าเป็นตำรวจส่งเอกสารออนไลน์มาว่าส่งมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธร
0: อ
2: ้างว่าเนี่ยหลวงพ่อมีคดีอาญานะหลวงพ่อเข้าไปฟอกเงินนะหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับคดีนะถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะถ้าตรวจสอบเนี่ยมุกเดิมๆครับพี่บอยนะจะต้องติดคุกนะหลวงพ่อก็ตกใจกลัวมีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ของวัดก็โอนไปให้เขาตรวจสอบหมดเพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงโอ้หวานเจี๊ยบเลยครับ207ครั้งไอ้โจรมันก็หลอกไปเรื่อยๆนะครับนะกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นแล้วนะทุกวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายรามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นนางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิตริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษีรูปวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขาว3ยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังวู้นี
4: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
6: โดนใจสุดๆ
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโอ้โหวันนี้ก็วันที่10สิงหาแล้วนะครับวันจันทร์ที่10สิงหานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องอนันตการด้วยนะพี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่พัฒน์สวัสดีพี่พัฒน์ด้วยครับแล้วก็พี่ดาวฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องมื้อนี้นะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่จันเพ็ญ นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะแล้วก็น้องหนูดีหนูดีบอกว่าพี่บอสมีเรื่องจะฟ้องบักหน้าอ๋อวันนี้อ๋ออ๋ออ๋อไปหาดีเจเมย์นะฮะแถวบางซื่อเนาะเออไม่สนใจพี่เลยใช่ไหมเศร้าเลยเนาะคือประเด็นคือแอบไปด้วยแล้วก็แถมยังจะให้พี่บอสเลี้ยงอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยเด็กคนนี้สวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับแล้วก็พี่อุไรนะครับสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่อุไรบอกว่าสวัสดีพี่อรุณนี่ทักทายกันหน่อยนะในช่วงนี้สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนี่ครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลบ้านเฮานะครับพี่น้องฝนตกบ่เนาะอุบลเนาะคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมคุณยายพอเพียงบอกว่าบ่ต้องพิเศษขอเยอะหึคือจังไดเนาะสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับพี่มานิดทองดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับเอ๊ะผมไม่เจอผู้ใหญ่วันนานมากเลยนะน่าจะเพิ่งเข้ามาดูผมนี่แหละดูทรงละสวัสดีค่ะขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดค่ะน้องเพชรค่ะว้าวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับผมสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอสุดหล่อของเรานะจ๊ะสวัสดีน้องบอสนี่สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ๆคนไหนกดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ งวดนี้ขอให้ปังๆกันไปเลยนะฮะทักทายทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อฟังจากสมุทรปราการจ้าฝนตกรถติดใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ตอนนี้สมุทรปราการรถตกเอ้ยไม่ใช่รถตกสิโอ้ยขออภัยฮะรถติดรถติดนะจ๊ะรถติดฝนตกนะฮะตอนผมขับมาก็ติดเหมือนกันโดยเฉพาะเส้นบางนาตาดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพระเจ้าจอดต้องเรียกว่าพระเจ้าจอดเลยนะฮะคือประเด็นถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ติดอยู่แล้วนะแถวถนนบางนาตาดเพราะว่าช่วงนี้เขาทำถนนด้วยนะฮะยิ่งฝนตกเข้ามาอีกก็โอ้โหสะสมกันไปเยอะมากๆเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราคนไทยด้วยกันเราต้องรอได้ใครที่แบบหิวข้าวก็ต้องรอก่อนนะจ๊ะรอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะแถวซับแถวซับบนชายโรงพยาบาลเป่าโหลนั่นเองนะครับหนูดีบอกว่าฟ้าใสแสบมากไปไม่มีการบอกใดๆทั้งสิ้นอ๋อแอบไปเหรอแสดงว่าไม่บอกหนูดีเลยนี่ว่าโอ้โหเอาแล้วเอ้ยแบบนี้ต้องหน่อยกันแล้วอย่างนี้โยเด็กให้โมโหซะแล้วครับก็ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะครับ4689400นะจ๊ะอะไรฮะและที่สำคัญฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1

สายนะครับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับ022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาเด้อช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อครับเด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะโกลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: ป้าใหญ่สวัสดีครับผม
2: สบายดีป่ะล่ะ
1: สบายดีครับผมสบายดีป้าใหญ่โทรมาจากที่ไหนจ้าวันนี
2: ้วันนี้อยู่ข้างโรงพยาบาลสิริราชมากองถ่ายทำยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกม
1: ื
2: ดต
1: ื่
2: นเลย
1: มันคึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะคร
2: ับ
1: ที่ผมตื่น
2: ตอนนี้มันจะตกแล้วโปรยนี่จะยกกองกลับ
1: มา
2: แล้ว
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังกำลังใช่ไหมกำลังจะตกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ปล่อยอ่ะเสียดายเลย
2: จะไม่ตกแรงอ่ะไม่ตกแรงอ่ะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าตกแบบน่าหงุดหงิด
2: ใช่มันจะตกแรงมาเลยอ่ะมันก็ไม่ตกแรงอ่ะมันตกแบบรำคาญ
1: อ๋อครับแต่เสียดายนะน่าจะให้ถ่ายเสร็จสักหน่อยก็ตกงี้เนาะเออเสียดายเลย
2: ไม่ก็มีแต่ก็รีบถ่ายอะไรเง
1: ี้ยครับผม
2: ตอนนี้มันมืดแล้วมันต้องใช้ไฟด้วยสายอะไรไม่ได้ถ่ายในตึกอะแต่ยิ้มอยู่ข้างๆอะไร
1: ข้างอ๋อครับวันนี้ครับป้าใหญ่ครับ
2: ลองกลับบ้านแล้วเนี่ย
1: อ๋อเตรียมตัวจะกลับบ้านพอดีเลยวันนี้ป้าใหญ่โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้จ้า
2: ขอเพลงน้องเมย์แหละโอ้ดวงใจ
1: โอ้ดวงใจพิเศษให้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับ
2: ไม่ได้โทรหาทุกแม่หลายวันหลายเดือนละคิดถึงอยู่ไม่ได้โทรหา
1: โทรมา
2: ไม่ว่าง
1: โทรมาผมแทนโทรมาผมแทนพิเศษได้ใครบ้างครับป้าแหลกครับ
2: พี่หวยวันนี้นะจะบอกเลยนะ5 3 4 2 3 1นะ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: ให้มี5 5 3 3 5
1: วันนี้ได้เลยครับป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากครับป้าใหญ่เนาะป้าใหญ่จากจริงๆอ่ะวันนี้ป้าใหญ่ไปถ่ายงานด้วยแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมเดี๋ยวฝนตกแล้วก็เตรียมตัวยกกล่องนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะโอ้ดวงใจจากพี่ดีเจเมย์ที่ชานะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ฮะช่วงสายชิลฮิวใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจจากเมย์ที่ชาครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: ันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม
1: ่สนับสนุนโดย
2: ลาวาโซนครีมมีต

อาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองครับขณะนี้20นาฬิกา41นาทีนะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะฮะกดแชร์แล้วก็จะได้ถูกจุดๆนะครับผมดีเจอ๋อพี่ดาวเรียบร้อยฮะดีเจตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังหิวอีกอยู่ดีนะสวัสดีพี่จินดาด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีนะฮะขอเพลงเข้ามากลางดาวครับได้ฟังพอดีค่ะหูผมเปิดไปพอดีเลยนะฮะสวัสดีพี่ลัสด้วยนะฮะพี่ลัสสุดสวยนะครับมาแล้วนะฮะวันนี้ก็วันเกิดน้องฟ้าใสใช่ไหมอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีหีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาในฮะน้องฟ้าขอให้เป็นเด็กดีนะจ๊ะตอนนี้ก็ครบ20ปีบริบูรณ์แล้วใช่ป่ะหรือว่าเพิ่ง19นะพี่ก็จำไม่ได้ก็เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีโอเคนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงก้อนเกลือนะครับบาวี่บิวกัลยาณีเปิดให้หน่อยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์นะฮะคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาฟังนะครับตอนนี้ก็ฝนยังตกอยู่เลยนะตอนนี้ปล่อยๆนะฮะลินนะฮะภาษาอีสานเรียกลินตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเพราะว่าอากาศนี้รู้สึกว่าจะเริ่มละฝนเริ่มมาละน้ำนี่ก็เริ่มมาละเห็นเมื่อกี้เห็นแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะครับว่าสมุทรปราการจะมีฝนเข้ามานะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปข้างนอกหรือว่าไปที่ไหนนะฮะก็ฝนก็นั่นแหละนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะเวลาขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยก็ขับด้วยระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบเนาะพี่จินดาบอกว่าชอบโอ้ดวงใจผลงานเพลงของพี่ดีเจเมย์นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยอ๋อแวะทักเด้อพี่รัฐทำงานอยู่อ่ะพี่รัฐทำงานอยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหแอบนะไม่ใช่ไม่แอบนะไม่ใช่ว่าแอบมาฟังนะพี่รัฐไม่เอานะเดี๋ยวเจ้านายด่านี่ยากเลยนะผมก็ซวยไปด้วยใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เห็นหรอกน่าจะแอบอยู่โอเคนะโอเคพี่ลาครับทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ไปด้วยนะครับอย่างที่บอกครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับหรือไม่ก็อยากจะหน้าไมค์นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์ได้ด้วยนี่ครับโทรเข้ามาได้เลยครับเบอร์022481366นะครับขณะนี้20นาฬิกา44นาทีนะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซส์ฮะ

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: มี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
0: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม20:49 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะอะไรช่วงนี้นะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้ทราบกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบสลากนี่ต้องฟังทางนี้เลยนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนั่นเองครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะพร้อมลุ้นรางวัลที่1ขออภัยครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงี้ยเงินต้นไม่หายฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับทุกคนกรณีถอนครบกำหนดนะฮะขออภัยครับถอนครบกำหนดนั่นเองแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo ขออภัยครับ MyMo เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเอาละฮะชั่วโมงที่2แล้วในช่วงหน้านะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถ

โทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกชั่วโมง2เจอกันใหม่ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบบ่มบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้

0: และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบตร.เผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100% พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นโนมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทั้งนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูบิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมาราตีณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดแต่หากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิดทั้งที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยง

0: ีเผ็ดแรงหน้าหม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับเอาล่ะตอนนี้นะไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ควันครับผม
3: ครับ
2: พี่ควันวันนี้สุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้า
2: โอ้โหพี่ควันเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างฮะสุโขทัยมีฝนไหมเอ่ย
3: ไม่มีครับวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวครับ
2: อ๋อร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะ
3: ครับไม่มีครับ
2: พี่ควันวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ครับวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: จะดอกชบาสีแดงของน้องตาลครับ
2: ดอกชบาสีแดงของดีเจลูกตาล
3: ใช่ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: ทุกเสียงทุกสายเลยมอบให้หลังไมค์เมื่อกี้แล้วก็น้องแป้งน้องลูกตาลน้องพิมดาแล้วก็น้องบอสธีรพงษ์เนี่ยครับ
2: ขอบคุณมากมากเลย
3: อุ้มกัศยาด้วยครับ
2: ได้เลยพี่ขวัญครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ขวัญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับผมได้ครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
2: ขอบคุณมากมากครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ควันครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่ควันนะครับโทรเข้ามาจากสุโขทัยนั่นเองนะครับใช่ไหมพี่พัดคนสุโขทัยมั้ยเนี่ยน่าจะใช่เนาะขอเพลงเข้ามาด้วยครับผมผลงานเพลงจากพี่ขวัญ นะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากพี่ดีเจลูกตาลสุดสวยของเรานั่นเองครับเพลงนี้ก็พิเศษทุกคนเลยทั้งพี่แป้งแป้งหลังไมค์น้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยแล้วก็พี่อุ้มด้วยพี่โอ๊ตด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วยนะครับก็ทุกเสียงทุกสายครับทุกคนเลยนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะสังกัดกีนี่จีนี่เรคคอร์ดนะครับผมคำร้องจารุพันธ์สีม่วงกลางครับทำนองภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินะครับผมเรียบเรียงก็จารุพันธ์สีม่วงกลางครับแล้วก็ภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยนะฮะล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะรักไม่ไหวแล้วโว้ย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆเลยผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเลยนะฮะ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มจันทร์อังคารนะครับยังไงก็เข้ามาทักทายกันได้เข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับอะไรครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับ FC ทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีนะจ๊ะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2 ทุ่มถึง4 ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะบุ๊ย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะยาวไปเลยจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันที่10สิงหาคมใกล้วันแม่แล้ววันที่12นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนาะนะคะที่เราจะได้รำลึกบุญคุณพระคุณของแม่พระคุณของแม่นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็รักแม่ทุกวันนะเอาล่ะนะพูดถึงความรักพูดถึงคำว่ารักนะคะคำว่ารักเนี่ยโอ้โหเรามีเขาเรียกว่าความรักให้กับคนมากมายหลายสถานะมากๆใช่ไหมคุณผู้ฟังหลากหลายสถานะวันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงวันแม่ที่เราจะได้บอกรักแม่ในวันพิเศษพิเศษแล้วก็มีความรักเหมือนกันแต่ความรักนี่มันโอ้โหนะสุขเศร้าเหงาหงอยหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่ารักคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับรักแท้ไม่ใช่รักแค่พามรักแค่เธอคนเดียวงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคะแล้วก็ต่อด้วยรักแท้ในคืนหลอกลวงค่ะงานจากพิวิทไฮเปอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งรักนะรักแท้เหมือนกันเขาบอกว่ารักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะคะพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะคะ3งานเพลง3ความรัก3รูปแบบนะคะกับฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงเลยวันนี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบางคนเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันตอนเย็นๆนะคะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ฟัง2วันเสาร์อาทิตย์คิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันสักหน่อยนะเดี๋ยวอีกสักครู่สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะจองสายกันได้เลยน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มด้วยนะคะฝากไว้ได้เลยจองไว้ได้เลยใครอยากคุยสายบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เองผู้ฟังวันนี้ก็ลืมนะเบอร์เราเบอร์อะไรนะอะไรเงี้ยนะคะตกไปเลขนึงก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วหนูฝากด้วยนะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวนะใครเอ่ยอุ้ยวันนี้เขาบอกว่าน้องตาลคนสวยนี่ขอเพลงจดหมายถึงอะไรอ่ะอ้อยเอ๋ยอ้อยไม่ถึงจดหมายถึงอ้อยหรือเปล่านี่เล่นมุกใช่ไหมบอกจดหมายถึงอ้อยด้วยนะมอบแด่ป๋าห้อยเหรอนะครับจากเด็กดีกรุงทนหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะแล้วก็จากคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันมีของพรศักดิ์ด้วยนะนี่นะคะเขาก็ขอมาแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะและก็ที่สำคัญตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะอุ่นหนาวฟ้าครั่งเช่นเคยนะคะอบอุ่นเหมือนเดิมที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเผื่อว่าจะชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่นอนยังไม่ง่วงเข้ามาฟังเพลงอย่างเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะ2ชั่วโมงเนาะเผื่อว่าเที่ยงคืนแล้วค่อยนอนอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะต้นสัปดาห์คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบอกวันจันทร์เนี่ยนะตื่นไปทำงานมันยากแสนยากจังเลยนะบางคนบอกโอ้วันจันทร์อีกแล้วนะคะนะให้กำลังใจกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปนะคะทำงานที่เรารักนี่ล่ะเป็นไงล่ะ ใช่ไหมไม่มีงานก็ไม่มีเงินคุณผู้ฟังนะคะต้องใช้เงินนะคะในการดำรงชีวิตนะอีกหลากหลายมากมายเนี่ยบางคนมีความฝัน
ความฝันบางทีมันใช้แรงใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้แรงเงินด้วยเนาะนะบางคนอยากไปเที่ยวบางคนอยากไปเรียนต่อโอ้มากมายนะคะยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่ให้เราได้ทำได้เจอนะเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะคะ TFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเอาละโอ้โหตอนนี้หลังใหม่พรึบเลยทีเดียวอบอุ่นเช่นเคยนะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยสายกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งความรักกันละกันเมื่อสักครู่นี้3รักเนี่ยเป็นเพลงช้าๆเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆปะปนกันไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นความรักแบบสนุกๆกันละกันนะคะไม่ได้เปิดนานเลยเพลงนี้รักพี่จุดๆๆงานจากพี่พาเมล่าบอลเดนเนี่ยค่ะเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วโอ้โหเป็นสายที่ไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องน้ำตาลขอบคุณนะคะที่ยังจำได้
1: จำได้อยู่แล้วค่ะพี่นันค่ะนะเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันนานนานเลย
2: ก็สบายดีก็อยู่ตามภาษาแบบนี้แหละ
1: ตามภาษา
2: อยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกทุกผ่านละครนั่นแหละ
1: นี่ตามประสาคนโสดด้วยหรือเปล่าหรือแอบไปมีแฟนแล้ว
2: ใช่โสดกัน
1: เห็นแบบว่าเงียบเงียบไปแต่ว่าเห็นพี่นันโทรมาฝากเพลงอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้คุยสายกันแค่นานก็มีเปิดให้อยู่เรื่อยๆได้ฟังอยู่เนาะ
2: ได้ฟังตลอดเลยค่ะขอไปฟังตลอดเลยค่ะไม่ได้ขอก็ฟัง
1: นี่น่ารักน่ารักเหมือนเดิมพี่นันจากเพชรบุร
2: ีวันนี้คิดถึงน้องลูกนันจะขอเพลงอะไรดีนะแต่ได้จะเอาเพลงเพื่อชีวิตด้วย
1: จ้ะ
2: คิดถึงพี่นัทขึ้นมาทันดีไทยทันทีทันใจ
1: จริงๆไม่ได้คิดถึงน้องลูกตาหรอกคิดถึงพี่นัทอ่ะเอาพูดตรงๆเอาพูดมาเลย
2: น้องลูกตาลถ้าไม่มีน้องลูกตาลก็ไม่มีใครเปิดเพลงพี่นัทให้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วไงก็เลย
1: ใช่นะคะแล้วก็พี่นัทเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยอีกสักพักนึงน่าจะได้เจาะคิวฮิตกับเราด้วยนะคะนะ
2: ใครคะพี่นัท
1: ใช่เอ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณไม่ทราบได้ยังไงคะคุณนันคะ
2: ต้องเห็นเงียบหายไปเนาะเงียบหายไปนาน
1: มีเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะอีกสักพักคงจะได้เจาะคิวฮิต
2: อุ้ยบอกให้มาเข้ารายการหน่อยนะ
1: นั่นน่ะสิพี่นันคะวันนี้ที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหม
2: ฝนกำลังตกเลย
1: ตอนนี้เลยเหรอ
2: แต่ก็ใช่ค่ะ
1: โอ้อากาศเย็นน่
2: า
1: ดูอ
2: ากาศก็กำลังดีๆอ่ะ
1: ใช่ไหม
2: ลูกตาล
1: นั่นน่ะสิเพชรบูรณ์
2: ถ้าฝนตกโปรยๆเนี่ยให้มาเที่ยวภูทับเบิกให้มาเที่ยวเขาโคนะมาดูแบบฝนโปรยปลาอย่างเงี้ยจะมีหมอกบางๆปกคลุม
1: แล้วถ้าไปจะมีไกด์นำเที่ยวไหมล่ะคะ
2: ก็พี่นี่ไง
1: นี
2: ่ที่ดีๆนะมาดมสักการะถ้ามาแล้วมันตกหล่มนะกลับของที่ไม่ได้
1: หล่มอะไรหล่มรักเหรอโอเคนะพี่นันเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกงานของพี่นัท
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราโทรเข้ามาคุยสายกันอีกเนาะ

0: โอเคค่ะ
1: น้องลูกสาวก็เหมือนกันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ขอบคุณมากมากเลย
1: ขอให้มีงานเยอะๆ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอให้เชิญที่นั่นมาฝากเพลง
0: เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมล่ะมันต้องมีติ่งทิ้งไว้นิดนึงอ่ะ
1: ถ้าชอบแบบน้องดังๆอ่ะเราไปชอบเหมือนเขาอ่ะมันไม่โดนใจอ่ะเราต้องเอาแบบคนที่ว่าคนห่างๆไปอย่างเงี้ย
0: เออต้องคนแปลก
1: ๆใช่คนแปลกๆคนเหนือคนเหนืออ
0: ันอย่างโอเคค่ะพี่นันค่ะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องล
0: ิ
1: ซ่า
0: สวัสดีค่ะน่ารักเช่นเคยนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์อ้าวเลยจัดให้นะคะกับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติศาสตร์กับสายชิวหิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะแนะนำงานเพลงของพี่ณัฐกิติสารนะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะเออจริงถูกต้องนะถูกต้องเลยนะคะก็มันก็เท่าเทียมนะผู้ฟังไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงนะคะเราตอนนี้เราเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเราก็มีโอกาสที่เจอได้บางคนไงคือเหมือนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องความรักอะไรเงี้ยในเพลงเนี้ยเขาแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยสำหรับผู้หญิงอ่ะให้เหมือนให้ข้อคิดว่าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะยังมีอีกหลายคนที่เราจะได้เจอได้คุยได้คบอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะส่วนใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์เหมือนพี่นันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายด้วยตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังไมค์ได้เลยที่022481366เช่นเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามานะทักทายสมาชิกนะคะผ่านทางไลฟ์ของเรากันบ้างดีกว่าที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่ลำพึงนะแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เด้งเลยเด้งเด้งแป๊บเลยก็น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะแล้วก็น้องฟ้าใสด้วยนะเมื่อกี้เจอกันเนาะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะแม่แก้วบอกที่ลาดพร้าวฝนตกหนักค่ะตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนข้อความเยอะมากๆเลยตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อนี่คือเสียงในการเลื่อนเอาข้อความหายใครที่หนูยังไม่ได้ทักทายนะผ่านทางเพจนะคะเนี่ยรบกวนพิมพ์มาอีกรอบหนึ่งสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อรุณีนะบอกสวัสดีค่ะเปิดเพลงเพราะมากๆเลยขอบพระคุณมากนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะทักทายจ้ะก็มีใครอีกข้อความเด้งไปเด้งมาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยโอ้พี่อัญชลีนะบอกน้องลูกตาลนะคะฟังอยู่จ้านะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็อยากฟังจะให้รอพอสอไหนของนาตาลีสีเพชรด้วยนะคะอ่ะนะจดก่อนจดไว้จดไว้ก่อนพี่เกรียงไกรสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดงานเพลงให้นะคะเพราะว่าฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะมากเลยเอ้าไปกันต่อกับเพลงนี้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชเขาฝากมางานสนุกๆจากพี่ยิ่งยงเนี่ยค่ะทำให้รักทำไมนั่นน่ะสิ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะสนุกกับพี่ยิ่งยงไปนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าลำวงเวียงโคร
2: ผมเอาจังหวะสนุกมาให้ทุกคนได้ปรบมือตามหรือว่าเต้นรำกันสักหน่อยแล้วกันพี่น้องนะอ่ะรำวงย้อนยุคหรือว่ารำวงเวียงโครสักเพลงพี่น้องครับมาเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่“498-6322”

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะที่จบไปกับผ้าห่มสาวสวยเทพรุ่งระวีนะคะจากพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะชนอภิชาติกับเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนะแบบนี้เลยเอาทางลัดเลยได้เจอแน่นะก็จากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังเหลืออีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะลุงพันจากกาญจนบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังงานของกระดังงานะคะกับผู้หญิงกินเหล้าอ่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็นะอยู่ด้วยกันก่อนทักทายเพิ่มเติมพี่หนูเพียรนะคะพี่บอนวีด้วยนะคะรายงานตัวแล้วก็พี่เบนจาพรนะคะมาทักทายพี่อะไรเอ่ยพี่สังเวียนพี่สังเวียนนะคะบอกอยากฟังทบ2ลูกอีสานให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยพี่นักรบพี่ประธานพี่พงษ์สะทอนพี่นุเจริญนะจ๊ะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ทักทายกันได้นะคะที่เพจของเรา LTMFM95 ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อายราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่ม

0: คอทุกบ้านต้องมีอายราอาหาร
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งนะคะที่รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้มีสมาชิกใหม่หลายๆคนที่เข้ามาทักทายเพิ่มเติมที่ Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหหวัดดีอู้กันจ้าเมินเลยสวัสดีเจ้าไอ้หนาน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีสาวและหมวยคนสวยชนที่ชาค่ะ
1: เฮ้ยนี่คืออันนี้คือสโลแกนใหม่เหรอคะ
2: ก็นานแล้วเหมือนกันนะพี่สาวน้าบอยคนสวยคนพิชาละ
1: คือมีสโลแกนเนาะวันนี้บางคนเปิ้ลก็อ่ะอย่างไอ้อันนี้เปิ้ลมีสโลแกนคือบางคนเปิ้ลก็มีตำแหน่งคือนะเป็นเจ๊พ่องเป็นผู้จัดการพ่องนะเป็นหลายอย่าง
2: เออดูครับผมเคยได้ยินบ่อย
1: ๆน่ารักชอบเจ้าวันนี้ก็เป็นน้องลูกโหนดพ่องนี่ก็มีชื่อหลากหลายเออหลากหลายเน
2: า
1: ะ
2: ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่แต่ว่าบอกไว้โทรไปครับนานๆท่านจะโทรโทรเข้าไปนาน
1: ทีได้เลยเมื่อไหนโทรมาก็ได้ขอบคุณจังนะเจ้า
2: ถ้าจะโทรไปถึงว่ากับท่านเก่งใจน้องรับสายหลังไหม
1: โอ้บอกเป็นอย่างเผื่อบางทีอยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากได้อาจจะไปอู้สายหน้าไมค์ได้ก็เปิดเพลงให้ได้เนาะ
2: ครับนานๆทีได้โฟนหน้าใหม่ก็ยังดีครับ
1: ยินดีเจ้าขอบคุณชนะคุณ
2: เ
1: ลย
2: เนาะ
1: เจ้าลำปางฝนตกไหมนัน
2: ตกครับตกอยู่ครับตกขอทุกวันเหมือนกันนะครับทุกวันพอให้พอดีนะครับ
1: พอให้พอดีอากาศได้เย็นมาหน่อยเน
2: า
1: ะไอ้เน
2: าะน้ำก็ไหลเข้าเขื่อนยังเหมือนเน่าด้วยครับจะเต็มยังเหมือนอยู่ครับน้ำหนักอยู
1: ่
2: กันไม่กลาง
1: ยังสถานการณ์โอเคอยู่
2: ครับเป็นฝนกระตุกทุกวันอยู่ครับ
1: เจ้าเนาะก็ดีกับต้นไม้ก็ชอบไงเนาะต้นไม้เย็นเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันต้องได้โหด
2: แล้วนี่จะทำนายังหมดเสร็จแล้วครับผม
1: จะได้ก่อ
2: ปลูกอันงานอ่ะทำนาเลยครับ
1: อ๋อ
2: ปลูกนานะครับปลูกข้าวนายังหมดแล้วครับ
1: มาแล้วเตือประเด็นถึงไหนแล้วเจ้าถึงขั้นตอนไหนแล้ว
2: อ๋อกัดลงปลูกอยู่ครับลงปลูกอยู
1: ่ปลูกอยู่เนาะอ่าโอเค
2: แฮมครับประมาณ 3-4 วันเขาจะแล้วครับ
1: โอ้ยากคนเดียวอ่ะเจ้ามีทีมงานไหม
2: อ๋อมีครับมีเหมาให้จุนจ้างเป็นของครับ
1: โอ้น้องต้องช่วยกันจะได้เสร็จไวๆเนาะมีหลายคนนะคะ
2: มันเพิ่งมีหน้ามานี่เหมือนวันนี้ตัวไรครับหน้ามันกับพุ่งมาเมื่อติดแล้วมาเนี่ยครับ
1: เนาะเพิ่งจะมีมาเนี่ยแหละเนาะที่รู้สึกว่าโอเคหน่อยนะคะตกหมอกก็หายพอดีหมอกเขาได้อันทำมาหากินได้เนาะไอ้เนาะนะ
2: คร
1: ับ ตกนักลำไปมันดีกว่านะนะยังว่านะหลายคนก็กลัวน้ำท่วมอะไรอย่าง
2: เงี้ยน่าจะกลัวเป็นเดือนกันยาครับถึงจะนักถึงจะเป็นน้ำจะเยอะ
1: เจ้าเนาะก็ต้องคอยดูแลต้องคอยระวังตัวเหมือนกันเนาะนะคะใครที่ทำการเกษตรเน
2: าะที่ที่แล้วพายุคาซิติคาซิติเนาะตอนวันที่26สิงหานะครับเข้าบ้านเป็นโอ้เก็บเมตรนะครับบ้านผม
1: ขึ้นถึงไอ้บ้านไอ้เป็น2ชั้นกอกจะได
2: ้กระจั้นเดียวนะครับ
1: อ๋อ
2: พอดีว่าของกระยุดแล้วก็2ชั้นนะครับแต่ด้านบนทางกลางมันติดขึ้นที่ดินเนาะ
1: อือ
2: แต่ของที่ตาลุงแกก็บ่มีหยังครับ
1: ยังแขวนน้อยโอ้ยังแขวนน้อยยังแขวนน้อยเนาะแต่ว่าก็เห็นใจเนาะคนอื่นๆที่เปิ้นอาจจะมีบ้านที่หมายถึงว่ามาได้รองรับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเน
2: าะเพราะกำแพงบ้านเขาบังหลายหลัง
1: หน้ากาศหน้ากาศนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะตรงนี้เขาบางทีเขาก็บางทีก็เอาบัตรตันนะเอาบัตรตันหมายถึงว่ารับมือไม่ทันเหมือนกันนะบางทีนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เนอะไอเนอะนะ
2: ครับผม
1: โอเควันนี้บอกว่าอยากฟังแอบฝันของพี่เอกกับพจน์วงศ์นาค
2: ครับ
1: ตะกี้
2: กับฝันไปแล้วครับฝันไปแล้วพอที่เซตดวงเดือนนี้เสียงใครเข้ามาเล่าของพี่เอกก
1: ็พี่นัน
2: ครับพี่นันเสียงสมุนเป็นใครโอเค
1: นาคาเนาะคือตอนแรกบอกเพลงแอบฝันในตะกี้ค้นหาดูแล้วก็ลองเช็คเพลงดูเนี่ยเปิ้นว่าโอ้น้องจำได้เป็นเวอร์ชั่นตอนหลังนี้ที่เปิ้นเอามาทำเป็นแบบ3ชาวุยวุยไอ้น่ะคุ้นชินกับเวอร์ชันนั้นแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับเจ๊ก่อ
2: ครับผมต้นฉบับเลยครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยอ้าวนะเดี๋ยววันนี้โอ๊ตมาได้ค่ะ ไอ

0: ารต้องมีมามอบให้ใครบ้างอย่างไรอ่ะให้เชิญก่อนเลย
1: ก็ขอมอบให้ครับดีเจปีสาวต้อยบ้านย่อยตรงของขึ้น CRIO RIO FM100 ที่ลำปางแล้วก็แม่น้องก๊อดแล้วก็พี่สาวเกียวล้มพี่วันที่สาสุโขทัยแล้วก็พี่เขียวชุมพรแล้วก็น้องสาวรับสายหลังไมค์ไปครับน้องเมย์แล้วก็ให้ไปครับดีเจน้องลูกตาลไปครับ
0: นี่โอเคเจ้าก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวไอ้หนานจำได้ก่อนอันใหม
1: ่ได้ครับ
0: ได้ค่ะ
1: คร
0: ับ โอเคนะโอเคเชิญค่ะ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยรา5รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยรา5
0: สุดยอดแต่นี่ล่ะตัวจริง โอ้ความจับเปิ้ลดีแต่เน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
1: น
0: ะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีจ้าเนาะความจำดีความจำเป็นเลิศไอ้นานดิฟนี่นะนะคะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้พาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงที่พี่นานดิฟไอ้นานดิฟฝากเข้ามาเด้อ

0: ซมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกๆ นะคะแล้วก็เป็นแบบลูกทุ่งยุคก่อนเนี่ยผู้ฟังนะคะตอนนั้นตันร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยช่วงน่าจะเป็นปฐมปลายจนมัธยมอะไรเงี้ยนะคะก็โอ้พอได้มาเปิดแล้วคิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะคะที่จบไปนะแอบรักแอบมองจากพี่แจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชพัฒน์ค่ะพี่ดำรงวงทองนะฮะแล้วก็ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาพี่เอชยามิชัยนั่นเองแล้วไม่ได้เปิดนามกันนะเพลงนี้นะหลายคนบอกเออนะเมื่อกี้ดีเจเต้นด้วยนะเพราะว่าจำท่าเต้นได้ จำท่าเต้นได้นี่คือยังไงอ่ะต้องแบบว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเกินเอ้ยไม่เอาไม่พูดแล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นขบวนพาเหรดของเรากับแอบฝันเอกพจน์วงนาคนะคะจากสายหน้าไม้อ้ายน้านดิบลำปางเนอขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงที่หลายๆคนก็โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะทำให้ดีเจรู้ว่าอุ๊ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนนั่นแหละนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่โกมลพี่สาลิศหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็พี่คันชิตนะคะทักทายยามดึกนะจ๊ะพี่จุรีสวัสดีค่ะพี่อะไรพี่พีรพลนะคะพี่นพพรบอกว่ารับฟังอยู่เจียงไฮ้นะเปิดวิทยุสุดคืนเลยครับชอบมากสุดคืนคือทั้งคืนนะคะสุดคืนนี่นะเออสุดปีสุดแรงแล้วก็สุดคืนนะถึงตีห้าเลยฟังข่าวช่วงเช้าต่อเลยโอ้โหขอบคุณจัดหนักเลยเนอะนะคะไอโนพรเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีนะครับแม่คุณแม่หย่อนสวรรค์โอ้คุณนี่คุณแม่มาดึกอ่ะนะแล้วก็พี่นางหนูวันนะคะบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะจ๊ะพี่นักครบขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆด้วยนะคะคุณแม่หย่อนก็บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะลูกสาวนะแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่อ่านชื่อผิดพี่ฮามิหรือเปล่าถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าจากทางปัตตานีจ้าเลี้ยงวัวประมาณนี้เนาะหนูถ้าหนูอ่านผิดยังไงหนูพยายามจะอ่านให้ถูกต้องที่สุดนะคะฟังเพลงลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนแล้วก็ยังไงนะหาอยากเจอหน้าผู้จัดรายการไม่เจอแต่วันนี้หาเจอแล้วใช่ไหมคะความหมายประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสวยมากๆแหมอันนี้อ่านได้เลยอันนี้อ่านถูกเลยตรงประโยคที่บอกว่าสวยมากๆขอบคุณนะคะคือมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนบอกฟังวิทยุเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่ทุกคืนเลยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเล่นโซเชียลไม่ถนัดเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามที่จะหาเพื่อที่แบบว่าเอออยากจะเห็นหน้าหนูอาจจะเป็นที่หนูด้วยนะที่พูดอยู่นั่น หนูอะพูดอยู่นั่นว่าแบบเฮ้ยแบบคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออดีเจหน้าตาน่ารักนะคะอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้หนูก็พูดไปด้วยเปื่อยนะคะหรอจริงหรออันนี้คือความจริงคุณผู้ฟังเข้ามาคอนเฟิร์มได้นะคะในเพจทุยคุณฟังไม่ค่อยมีใครชมหรอกมีคุณผู้ฟังแหละชมหนูบอกว่าฟังเสียงแล้วฟังอย่างนี้หน้าตาดีหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะนี่คือแบบชมตัวเองแล้วก็นู่นลอยติดไปแล้วค่ะติดเพดานไปแล้วเอาล่ะนะพี่สุดยอดดีกว่าพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของจักรจันทร์วันวิสานะกับคือทอดบ่จริงจัดให้เลยค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อจ้าจอคิวฮีทค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงนี้โอ้โหบอกเลยว่าจอคิวฮีทของเรานะคะพี่หลิวอาจริยาค่ะฝากมาเลยนะคะกับงานเพลงใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็น cover version คุณผู้ฟังพี่เสือจ๋าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้นะคะเวลาคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะแบบแพลตฟอร์มแบบ TikTok IG Facebook อย่างเงี้ยก็จะเคยได้ยินเพลงนี้ที่คนเอามาร้องเหมือนว่าต้นฉบับออริจินอลเนี่ยจะเป็นเพลงแบบ AI อ่ะคุณผู้ฟังเหมือนเขาเจนระบบขึ้นมาก็ถือว่าอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่หลิวเขาก็บอกว่าเอามาทำอีกเวอร์ชันนึง

คนจริงๆร้องแล้วก็มีใส่ภาษาเหนือเข้าไปต่อยนะเจ้าจะได้แบบเอ้ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สาวเหนือเนาะพี่หลิวก็เป็นสาวเหนือสาวละปูนเออนะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะจากสังกัดมิวสิกดีๆพี่เสือจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ยอมแล้วเจ้าเขามีลงนี้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะสนุกๆจากพี่หลิวอาจารยานะพี่เสือจ๋านะคะฉันชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมง
2: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดให้แต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังจ๋าตันอยากจะขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงใหม่ของตาลเข้ามานะกับดอกชบาสีแดงจนทำให้ล่าสุดเลยกับมหานครชาร์ตของเราเนี่ยดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชานะคะขึ้นไปอยู่ที่ฮิตที่5เลยคุณผู้ฟังนะตอนดีใจมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ปนกับความตกใจด้วยเพราะว่าล่าสุดที่มีโอกาสได้อยู่ในชาร์ตเนี่ยคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับเพลงก็มันน้อยใจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ตาลได้รับรางวัลมหานครอวอร์ดด้วยนะคะก็ยังอยู่ในใจเสมอมาและตลอดไปคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจาก10กว่าปีไม่น่าจะต่ำกว่า15ปีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่งจะมีนี่แหละดอกชบาสีแดงนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วก็อยู่ในเลขแบบเลขตัวเดียวด้วยคุณผู้ฟังนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย15ขึ้นมาสัปดาห์นี้ฮิตที่5ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีเจด้วยที่เปิดให้เยอะมากๆแล้ววันนี้ก็มีสายหลังไมค์ที่แนะนำเข้ามาด้วยกับดอกชบาสีแดงหลายสายเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้วันนี้เปิดไปหลายรอบแล้วนะคะก็เกรงใจมากๆแต่ว่าขอบคุณค่ะก็เลยอยากขอบคุณก่อนที่จะไปฟังเพลงแต่ว่าจะจัดเพลงอื่นให้ก่อนด้วยแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะก็ซึ้งใจมากๆเลยที่ก็ยังให้การต้อนรับนะคะสำหรับงานเพลงของตาลนอกเหนือจากการติดตามผ่านทางรายการวิทยุของดีเจลูกตาลชนทิชาแล้วในบทบาทของการเป็นศิลปินนะคะตาลก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังแต่อาจจะทิ้งช่วงห่างไปสักนิดนึงนะคะก็มีเพลงอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าก็ทำงานหลายอย่างนะคะเป็นศิลปินเป็นนักจัดรายการวิทยุนี่แหละดีเจแล้วก็ตันก็ทำคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆอย่างนะคะทำ MC ด้วยอะไรด้วยวิทยากรอะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะเพลงออกมาไม่ค่อยถี่เท่าไหร่แต่เนี่ยค่ะสัญญาแล้วสัญญานะคะว่าจะทำเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับดอกชบาสีแดงด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะจัดให้2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะงานจากลำเพลินวงสกอร์นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่19แล้วก็ต่อด้วย เพลงที่พี่คนโคราชฝากมาทาง SMS กับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะ

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: พบรักปากน้ำโพนะคะหนูมิเตอร์ค่ะพี่เล็กจากสุโขทัยฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้10สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันขี้เกียจสากลเนี่ย International Day of Laziness บอกวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดพักผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตจากการทำงานและก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องวันนี้หรอกค่ะเพราะปกติก็ขี้เกียจอยู่แล้วทุกวัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่อุ้ยจากสวนหลวงนะคะฝากงานเพลงรักเธอเสมอของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนมากๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: าความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงสนุกสนุกจาก3สาวนะคะที่เน้นปาร์ตี้คือปาร์ตี้นั่นแหละนะซาร่าคนเมานะคะจากดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยผู้สาวขี้เล่าจากเมจิราภจิราพรนะคะและปิดท้ายด้วยสาวลำไยไหทองคำผู้สาวขาเลาะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เพิ่งเห็นว่าที่หน้าจอมีคนเปิดเป็นแบบความรู้เก็บความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆว่าวันที่10สิงหาคมคือวันขี้เกียจสากล จริงปะเนี่ย วันขี้เกียจสากลแล้วยังไงต่อแล้วเราได้นอนแบบบิดขี้เกียจได้เต็มที่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ก็น่าจะแบบว่าต้องไปทำงานแล้วใช่ไหมคะจริงปะเนี่ย สงสัยมากเลยมีคนเปิดหน้าที่หน้าจอคอมของนักจัดรายการเอาไว้บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยคือวันขี้เกียจสากลหนูก็แบบฮะจริงเหรอมีนะมีวันหลายวันมาที่เขาแบบวันเลี้ยงสุนัขวันเชิดชูอะไรแบบมีเยอะมากวันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าวันที่11สิงหาคมมีวันพิเศษอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องใบช่วยดูดีกว่า แปลกประหลาดมากนะคะมีคนขอเพลงกระถางดอกไม้ให้คุณด้วยที่บอกอะไรนะขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างอะเหรอใช่ไหมถูกปะใช่เพลงนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอาไว้เปิดในช่วงของอะไรนะเพื่อชีวิตแล้วกันเนาะฮิตติดหัวใจนะคะตอนนี้อยู่กับเมใน3ผลงานเพลงที่มาแบบแนวเที่ยวแนวปาร์ตี้นะคะเพราะว่าห่างหายกันมา2วันเรียกว่าเครียดกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาปรับจูนกันสักนิดสักหน่อยจะได้แบบสบายใจมากขึ้นนะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งเมาแล้วกันนะจากสาวเนสกาแฟนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกภูมิภาคได้ที่02-248-1366ค่ะ02-248-1366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะจ๋า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าคนสวยเสมอ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะคนสวยกว่า
2: ไม่หรอกน้องสวยกว่าพี่30กว่าแล้ว
1: ไม่เป็นไรค่ะหนูจะอวยกันเองอยู่อย่างนี้ อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 38จ้า
1: โอ้พี่30กว่าหนูก็30กว่าเหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยค่ะ
2: งั้นเป็นเพื่อนกันเลย
1: อย่าถึงกันนั้นเลย เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวค่อยๆตามไปไปแบบกระดึบกระดึบไปแบบหอยทากแล้วกันเนาะอยู่ไหนจ๊ะ
2: พี่39พี่39
1: อยู่ไหนจ๊ะอันนี้บอกเลขเหรอ
2: จ๋าอายุ
1: อยู่ไหนอยู่ไหน
2: ประเวศจ้ะโหบางนาน้ำท่วมมากกว่าจะขับรถมาถึงบ้าน
1: ประเวศตอนนี้เหรอคะบางนาน้ำท่วมเหรอลงหรือยังลงหรือยังหรือว่ายังท่วมอยู่
2: มันตอนหัวค่ำตอนนี้ไม่แน่ใจ
1: ก็หวังว่าน่าจะลงแล้วเนาะ
2: จะสองทุ่มอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะแล้วปกติไปกลับบ้านยังไงขับรถหรอ
2: ขับรถมาเองจ้ะทำงาน
1: อ๋อนะคะเป็นสาวที่ดูแลตัวเองได
2: ้จ้าเดียวก็ไม่แคร์ใครนะจ๊ะ
1: เราขับรถเองไปเองทำงานเองกับเองใช้เงินตัวเอง
2: ใช่แล้ว
1: เมื่อวานหนูกลับบ้านไปกะว่าจะพักผ่อนซะหน่อยเงยหน้าไปฟ้าทะลุ น้ำน้ำในห้องน้ำชั้นสองรั่วลงมาน่ะตกใจอะในความเป็นผู้หญิงคิดว่าต้องทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรก
2: อะทำไงก็กำลังมาลองแค่นั้นเองจบ
1: จริงเหรอแล้วจะทำยังไงต่ออะตอนนั้นมันน่าจะห้าทุ่มแล้ว
2: ห้าทุ่ม
1: ใช่
2: ก็รอให้ฝนหยุดมักทำความสะอาดบ้าน
1: ไม่ใช่ฝนหยุดท่อรั่วท่อแตก
2: เอ้าท่อแตกเรียกช่างสิ
1: เรียกใครอ่ะห้าทุ่ม
2: เอ้าเนาะ

0: จังมาจ้องไปปิดก๊อกป่ะ
1: ใช่หนูเดินไปปิดวาล์วน้ำ
0: เออนั่นแหละถึงจะชัวร
1: ์แต่เสียงปั๊มน้ำก็สูบตลอดเวลา
0: อืมใช่เพราะเขาต้องทำงานตลอด
1: ใช่เราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันรั่วก็ให้ปิดวาล์วแล้วก็ถอดปลั๊กปั๊มออกไปเลย
0: เออต้องถอดปลั๊กปั๊มด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นปั๊มมันจะสูบจากไอ้แท้งอ่ะ
0: ใช่เออมันก็
1: รั่วลงมาเหมือนเดิมอยู่ดีก็เลยแบบอ่ะโอเคเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงเมื่อคืนก็คือแบบ
0: ต้นทางเลย
1: เออตอนแรกเมื่อคืนจะนอนแล้วก็สักหน่อยเถอะนะขอให้ได้มีเรื่องมีราวคอนเทนต์วิ่งเข้าหา
0: ใช่ไหมฝนตกอากาศเย็นๆด้วยหืมหงุดหงิดมากเลย
1: เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็เงี้ยตื่นเต้นตกใจสิ่งที่หนูทำคืออะไรรู้ป่ะเดินไปปิดวาล์วน้ำเจอเพื่อนบ้านกำลังนั่งกินหมูกระทะก็เลยเดินไปบ่นเดินไปบ่นสักหน่อยบอกเนี่ยซื้อมาไม่ถึงจะปีเลยนู่นพังนี่พังนั่นพังบนไปสนุกดี
0: ไม่แล้วแต่อันนี้นะสาวยุคใหม่ก็อย่างนี้แหละ
1: เพื่อนบ้านบอกเออบ้านนี้ก็มีเหมือนกันปวกขึ้น
0: เหมือนกันเลยนี่ก็หลังคาโวหนูโผล่หน้าวันดีคืนดีหนูโผล่หน้า
1: เลี้ยงสิเลี้ยงเลย
0: ไม่ไหว
1: ตั้งชื่อให้อย่างหนูเนี่ย
0: อ๋อมันเพิ่งเคยเห็นหนูสีดำแบบดำสนิทเลย
1: เหรอเอ้ยของแปลก
0: เออจริงๆเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นหนูขนสีดำสนิทเลยเคยเห็นแต่ขนแบบมันออกสีทองๆสีเหลืองๆเทาๆไอ้นี่สีดำเหมือนหนูพุกเลย
1: เออเลี้ยงไหมเลี้ยง
0: ไม่อ่ะแค่เห็นสีมันก็กลัวแล้ว
1: หนูเคยไปดูคลิปไงที่เขาแบบว่าเป็นหนูอ่ะแล้วเขาแบบว่าเอามาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าแบบอะไรนะประมาณว่ามันอาบน้ำเองด้วยอ่ะ
0: อืมใช่ฉันชอบลงไปกินน้ำในถังอ่ะ
1: มันอาจจะไม่สกปรกอย่างที่เราคิด
0: ม
1: ัน
0: อยู่บนหลังคาลุ่มเข้าไปได้ไง
1: หนูพูดเล่นนะหนูพูดเล่นนะไอ้เรื่องเลี้ยงอ่ะ
0: ตัดฝ้าตัดไม้โอ้ยปวดหัวมากกลางคืนนอนฟังเสียงมันกดกัดกัดกัดกัดกัดกัดทุกคืน
1: เออก็นั่นแหละนั่นสิ
0: สงสัยจะถูกแมว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมวเสวยไปแล้วเพราะว่ามันเงียบไปแล้ว
1: แมวเสวยด้วยน้องแมวคงหิวนะให้น้องแมวเหวยไป
0: เออ
1: แต่แมวบ้านหนู
0: มาก
1: แมวบ้านหนูไม่กัดหนูสิแมวบ้านหนูเมย์ไม่กัด
0: เลยเห็นไม่ได้เลยวิ่งเล่นกวดเลยอ่ะ
1: เพราะว่าเลี้ยงมาพร้อมกับกระรอก เลี้ยงมาด้วยกัน เขาเจอหนู เขาก็นั่งมอง ไม่ทำอะไรเลย เป็นเพื่อนกัน เออก็เลยแบบชินเพราะว่าโดนเลี้ยงมาแบบนี้กระรอกอ่ะเลี้ยงก่อนแมวอ่ะเลี้ยงที่หลังแมว กระรอกเป็นเจ้าบ้านแมวก็เลยแบบอ๋อโอเค ฉันมาที่หลัง ฉันยอมก็ได้
0: แล้วเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกัน
1: นั่นแหละพอมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอหลังจากนั้นเจอหนูแมวก็จะนั่งมองเฉย
0: ๆอ๋อได้เพื่อนใหม่มาเขาคงคิดแบบนี
1: ้ก็คือแบบหวัดดีจ้าเข้ามาข้างในก่อนจ้าอะไร
0: เออนั่นแหละเชิญชวน
1: อ่ะตอนนี้เที่ยงคืน26นาทีอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ของบอสธีรพงศ์ตี3จ้าย
1: ังไม่ตี3เลยค่ะเพิ่งเที่ยงคืนซะ
0: โอ้ยเอา
1: จะรีบไปไหนแล้วจะรีบตี3ไปไหนล่ะ
0: ต้องไปคุยกับน้องบอสแล้วจ้ะ
1: MV อ่ะเนาะได้ดูมั้ยได้ดูมั้ย MV น้องเขาน่ะ
0: ยังไม่เคยได้ดูได้วางเพลงก็ไปแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้น
1: ต้องไปดูตี3นะคะได้เลยนะน้องเมย์จัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายและเพื่อน FM95ทุกคนหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยจ้า
1: จ้าสวยและยังใจกว้างอีกนะจ้าเผื่อแผ่ทุกคนเน
0: า
1: ะ
0: เราสายเดียวกันสวยเสมอ
1: หนูอ่ะสวยเสมอเหมือนกันแต่ไม่มีสมองนะตอนเนี้ยถอดทิ้งไปหมดละ
0: เหมือนกันพี่ก็เหมือนกัน
1: ตี3นะได้เลยครับ
0: จ้า
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: น้องด้วยนะเวลาออกกับที่ทำงานแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยกับรถถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแข็งแรงอย่างแรงสุขภาพอนามัยดีนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับผลงานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะตีสามแล้วถ้าใครตีสามยังไม่อาบน้ำก็ลุกขึ้นมาอาบกันซะหน่อย ไม่รู้จะเข้ายังไงกับโฆษณาเนาะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปด้วยความที่ต้องไปนั่งซ่อมฝ้าซ่อมกระเบื้องซ่อมอะไรกันก็ไม่รู้ว่าวุ่นวายไปหมดนะคะวันนี้ทำความสะอาดบ้านเยอะแยะมากมายนะเหงื่อมันก็ออกเหงื่อมันก็ไหลขย้อยนะ

0: แต่ว่าจะมั่นใจมากๆเลยถ้ากลิ่นตัวมันหอมใช่ไหมเพราะหนูต้องมาร้องเพลงอีกครั้งเนี่ยนะคะใครที่สนใจนะสุกสกินนะคะเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนี่อยู่ในสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะใส่เข้าไปขนาดนั้นได้นะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดแบบล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าเคยใช้สบู่ที่มันไม่มีฟองแล้วมันรู้สึกแปลกๆเหมือนแบบรู้สึกมันไม่สะอาดนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยนะแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้นะคะ999บาทเท่านั้นค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย021143990ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงวันนี้ค่ะสุวาสุดีจากปีเตอร์ฟอร์ติฟายค่ะ
3: สุวาสุดีสุก็ดีกันซะ

0: นสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆด้วยท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะบอกรักตัวเองในทุกๆวันส่องกระจกแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองด้วยเมื่อกี้นี้แอบคุย

นั้นเราจะมีทักษะในชีวิตมากขึ้นต่อให้เราไม่ได้ไปอบรมอะไรไม่ได้ไปเรียนอะไรแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็จะได้ความรู้บางอย่างที่เฮ้ยวันนี้มันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบว่าบางทีเราเนี่ยน้องเมย์เนี่ยบ้านฝ้ารั่วมาอย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีความรู้ใหม่ๆว่าอ๋อต้องวิ่งไปปิดวาล์วต้องทำอะไรยังไงโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้ขึ้นมาอ๋อต้องแจ้งนิติต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าครั้งหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็จะไม่ตกใจเราก็จะรู้วิธีในการจัดการตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าอะไรคือสิทธิของเราอย่างเช่นเราก็จะทวงได้ว่าเอ้ยพี่อันนี้มันยังอยู่ในประกันนะเอาไปอ่านเอกสารอะไรเงี้ยปกติเราอาจจะไม่ได้สนใจเอกสารประกันบ้านหรืออะไรก็เท่าไหร่ใช่ไหมนะมันก็จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามีทักษะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอย่างวันนี้น้องเมย์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สถานีกลางบางซื่อเนาะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่มาหานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ได้ร้องเพลงอะไรบ้างนะเพลงสากลใช่ไหมสองสามเพลงมีเพลงจีนด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยปกติไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นแต่วันนี้มีแฟนคลับญี่ปุ่นมาหาก็เลยขอสักนิดนึงแต่ว่าก็ให้พี่อีกคนนึงเขาร้องหลักไปแล้วเราก็เลยแบบว่าช่วยแซมแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันมีเพลงนี้แล้วจริงๆเราเคยรู้นี่นาเราเคยฟังนี่นาเราเคยร้องได้นี่นาอ๋อพอฟังไปฟังมาเห็นไหมบางทีทักษะบางทักษะเราอาจจะลืมใช้มันไปแล้วนะคะพอเรามาทบทวนอีกทีนึงอ๋อมันทำได้นี่นาเนี่ยแค่นั้นเองช่วงนี้มาถึงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีเรื่องน่าเศร้าเนาะเกิดขึ้นหลากหลายสถานการณ์แต่สิ่งที่น้องเมจะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์เพราะเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้แล้วนะคะน่าจะไปฟังกันมาเยอะแล้วแต่วันนี้สิ่งที่จะเรียกว่าถอดบทเรียนไหมไม่ต้องถอดบทเรียนก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันแรกเนี่ยวันแรกสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะนักข่าวเลยนะวันแรกที่แบบว่ารู้ข่าวว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยน้องเมย์เจอในกู้ภัยก่อนในกลุ่มกู้ภัยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโหสิ่งที่รับรู้มาได้ตอนแรกก็คือมีผู้เสียชีวิตแต่ข่าวมาไม่แน่นอนเลยเดี๋ยว2เดี๋ยว3เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเดี๋ยวคนนี้เป็นครูเดี๋ยวคนนั้นเป็นใครไม่รู้เลยมั่วซั่วไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะทำได้คืออะไรรอค่ะรอให้มันนิ่งก่อนให้มันทุกอย่างมันกระจ่างให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนนะคะแล้วตอนแรกก็แบบเฮ้ยผู้ที่ทำเนี่ยเป็นใครนะคนข้างนอกหรือเปล่าคนข้างในหรือเปล่าเป็นครูหรือเปล่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าเป็นพันโรงหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่ามันไม่นิ่งเลยนะคะมันมาแบบบลุมบะตุ้มเลอะเทอะเละเทะไปหมดนะคะดังนั้นรอค่ะรอข่าวให้มันกรองออกมาก่อนนะนิ่งให้มากๆนะคะรอดูแล้วก็เช็คด้วยว่าแหล่งข่าวคืออะไรพอหลังจากข่าวออกไปตัวนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีคนมาหาสาเหตุกันใช่ไหมก็มีการแบบว่าเอ้ยเด็กเอามาได้ยังไงใช่ไหมเอาของมาได้ยังไงแบบที่บ้านทำไมไม่ดูแลรักษาทำไมโอ้ยด่ากันยับเลยสุดท้ายเป็นไงไปที่บ้านมีเคสดำสองเคสอีกเป็นคุณปู่กับคุณย่าที่แบบเสียชีวิตเพราะว่าน้องเขาทำร้ายไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็เพิ่งมาเห็นอ่ะเราด่าไปแล้วอ่ะมีหลายคนเลยโพสต์ด่าไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วยังไงมีใครออกมาขอโทษไหมไม่มีนะคะด่าไปแล้วแล้วพอเสร็จปั๊บอาจจะมาขออโหสิกรรมกันก็ไม่ทันแล้วล่ะก็ใส่กันไปเรียบร้อยแล้วเต็มๆเสร็จปั๊บก็เริ่มมาโทษอย่างอื่นละคราวนี้โทษใครดีอ่ะเหมือนหาอะไรสักอย่างหนูก็คว้านกันใหญ่เลยหาเรื่องนี้หาเรื่องนั้นเริ่มมีแชทหลุดเริ่มไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ข่าวมาไม่ตรงเลยสักคนแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะแสดงว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลยจริงๆหมายถึงไม่มีใครรู้ตัวตนเขาเลยจริงๆที่สัมภาษณ์เพราะว่าญาติพี่น้องเองก็ตอบว่าเป็นเด็กดีเรียนดีคุณปู่คุณย่ารักมากเป็นเด็กไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยทำให้หนักใจเลยอ่ะ1คนละอีกคนนึงพูดว่าอะไรอีกคนนึงพูดว่าเป็นเด็กเรียนดีนะอยู่เนี่ยมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะน้องไม่เคยมีกดดันอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยโดนบูลลี่มาก่อนเลยอ่ะอีกคนนึงบอกว่าโดนค่ะโดนบูลลี่มาค่ะมั่วไปหมดสิ่งที่ชาวเน็ตทำคืออะไรด่าไปก่อนไม่รู้เห็นด้วยไปก่อนคิดว่าคาดว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปก่อนโดย

พี่ไม่ไตร่ตรองว่าชีวิตคนอื่นก็คือชีวิตคนอื่นค่ะมันไม่มีวันมาเหมือนเราถูกไหมบางคนอ่ะเอาประสบการณ์การโดนบูลลี่ของตัวเองไปใส่กับเขาด้วยว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยต้องเจออย่างนี้แน่ๆเลยเราถึงได้ทำแบบนี้แน่ๆเลยพอข่าวออกมาใช่ไหมมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมว่าเป็นแชทแบบคุณแม่น้องอะไรด่าไปแล้วด่าแม่น้องไปแล้วว่าโอ๊ยทำไมแม่พูดกับลูกแบบนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นไงคะแชทนั้นคือแชทที่เว็บการพนันอ่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไปกดติดตามเขาเพื่อให้คนอ่ะเห็นเว็บของเขาแล้วก็กดเข้าไปอ่านพอกดเข้าไปอ่านเขาก็จะได้ยอดและยิ่งอยู่ในเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนมีเอนเกจหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการกดไลค์กดแชร์มีการดูยอดวิวต่างๆเนี่ยมันมีรายได้เกิดขึ้นคนจึงไม่มีจริยธรรมในการโพสต์คนจึงโพสต์อะไรก็ได้เพื่อให้คนมากดไลค์เยอะทำยังไงก็ได้ให้คนมาดูเราเยอะจะจริงไม่จริงไม่รู้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเพราะเขาได้รายได้เขาได้เงินเออเพราะฉะนั้นแชทมันหลุดออกมาอู้มีแม่ที่ไหนบอกลูกบ้างว่าเออเอาเลยมีตรงนี้อยู่ตรงนี้ชี้บอกอาวุธไม่มีหรอกอ่านแล้วก็แปลกจริงๆเออถ้าเรากรองอีกสักนิดเราลองนิ่งอีกแป๊บนึงอ่ะรอดูเสร็จอ่ะเริ่มมีรูปใช่ไหมรูปน้องจับอาวุธมันต้องนานแล้วอ่ะเออเอ้าแปลว่าเคยจับมาก่อนนี่เคยเอาอาวุธมาที่โรงเรียนเนี่ยนู่นนี่นั่นเริ่มมั่วแล้วอ่ะคราวนี้ AI หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเริ่มหนูจึงบอกว่าตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วพูดตรงๆว่าเราคือวงนอกมากๆวงนอกคือเราไม่รู้จักน้องเลยแล้วก็ข่าวออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องรอค่ะรอดูก่อนนักวิเคราะห์อะไรออกมาโอ้ยมันจะมีแบบผู้ที่แบบวิจารณ์ข่าวเนาะนักวิเคราะห์ผู้ที่มาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มันต้องถามว่าเราจะเสพสื่อเนี่ยด้วยวิธีไหนแล้วเราจะอยากรู้อะไรจากข่าวนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์มากๆเลยสำหรับน้องเมย์เองก็คือตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาก่อนนะคะทุกครั้งเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเราต้องก็เป็นสังคมนึงของเขาอะเวลามีเด็กโดนบูลลี่เยอะๆอ่ะเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่บูลลี่ใครสักคนก็ได้เช่นบูลลี่คุณแม่น้องเห็นไหมแชทออกมาเราก็ไปด่าเขาไปแล้วไงเนี่ยเราเป็นสังคมที่ทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าดังนั้นต้องไม่ถึงเคยบอกว่าก่อนที่จะพิมพ์ก่อนคอมเมนต์ก่อนอะไรก็ตามนึกถึงรอบให้รอบด้านตามสติปัญญาของเราถ้าเรายิ่งรอบด้านเท่าไหร่แสดงว่าเรามีสติที่ดีมากขึ้นนะบางคนโอ้ยหุนหันพันแล่นตัดสินใจและใส่อารมณ์ลงไปแล้วอันเนี้ยระมัดระวังนะคะเราดูให้รอบด้านก่อนว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมนะดูเวลาดูวันที่ดูซิว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาตกผลึกมันต้องดูสาเหตุมันต้องใช้เวลาเรามีกรณีศึกษาเรื่องนี้มาหลายครั้งเราถอดบทเรียนเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้อะไรไม่ควรโพสต์อะไรไม่ควรไปสร้างปีศาจออกมาอีก1ตัวนึกออกไหมนี่มีปีศาจมาแล้ว1ตัวเราไม่ควรสร้างปีศาจมาอีก1ตัวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูไม่ได้บอกนะว่าเป็นข่าวไหนนะแต่บอกว่าปีศาจเนี่ยได้ทุกข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามที่มีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราคิดให้รอบด้านว่าเรากำลังเป็นสังคมนึงที่กระตุ้นความเห็นชอบว่าเออโดนอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละเรากำลังสร้างใครคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราเป็นสังคมที่กำลังทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำหน่อยเวลาใช้โซเชียลเนาะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะนะคะแท็กซี่เห็นว่าแจกไปแล้วนะคะคันที่35เรียบร้อยวันนี้ค่ะกับผลงานเพลงที่ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกระถางต้นไม้ให้คุณค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงตีหนึ่งสี่นาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ดิแคปัญญาครับ
0: ค่ะพี่ปัญญา
3: บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย
3: ์ครับครั้งที่สองนะครับ
0: เออเราเจอกันอีกแล้วแสดงว่าเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมว่าต้องโทรช่วงไหนเวลาไหนขอเพลงยังไงใช่ไหม
3: ครับครับ
0: เออ
3: โทรด้วยขยี้ใจ
0: เรามีการโพสโซเชียลอะไรเกี่ยวกับเรื่องข่าวบ้างไหมคะ
3: ทำไม่เป็น
0: อ่ะแล้วไปถ้างั้นรอด
3: คณะเรียนนักเรียนเรียนรุ่นเดียวกันน่ะแต่จำโรงเรียนทำไมเป็นฉลาดเท่กว่า
0: เออใช่ไหมบางคนแบบว่าเก่ง
3: ได้ออกจากโรงเรียนมาเนี่ยบวกลบคูณหารจำไม่ได้เลยแต่จำได้ก็ท้าทายเลยพอไปได้ไปงั้นอ่ะตอนเรียนได้อันดับหนึ่งมาตลอดพุ่งเพื่อนๆว่าโอ้โหเต้ถ้าเกเป็นโมทำควันทำไมเกถึงฉลาดเท่งั้นอ่ะทบจับได้ง่ายก็นั่นเลยเปลกเหมือนกัน
0: อย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์
3: เนี่ยเล่นโทรศัพท์นะเล่นไม่เป็น
0: เขาบอกว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: นั่น
0: ใช
3: ่
0: ไหมบางคนเป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนพูดสอนคนอื่นแล้วตัวเองจะเข้าใจเคยเจอไหมเพื่อนแบบเนี้ยที่แบบสอนคนอื่นอ่ะแต่เพื่อนอ่ะจะเข้าใจเพราะเขาได้ทวน
3: นั่นเลยครับ
0: แล้วก็ส่วน
3: ภูมิยนต
0: ์อย่างน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์จะมีการเรียนคือจำเป็นภาพไม่รู้เหมือนกันแบบทำความเข้าใจเป็นภาพอ่ะเหมือนเล่านิทานให้ตัวเองฟังอ่ะเอออย่างนั้นน่ะแล้วเห็นภาพอย่างนั้นอ่ะเออเราจะจำได้อย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีการวิธีการจำไม่เหมือนกันบางคนมียีนแต่ละยีนที่ไม่เหมือนกัน
3: ครับ
0: เออเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทั้งฟิลนั้นอ่ะเออ
3: ครับขนาดปลูกพวดถั่วเตงได้เยอะๆก็ว่าให้โพสดูบ้างว่าขายแล้วก็ขายทักมาก็เอาไปส่งเขานั่นแหละทำไม่เป็นเลยเวลาดักกุ้งได้อะไรมาก็ได้เยอะจนไปทำไม่เป็น
0: เออจริงๆนะถ้าคนทำแบบเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้นะแบบโซเชียลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถเปิดร้านขายของโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าร้านด้วยค่าเช่าอ่ะเนาะค่าเช่าที่เนี่ย
3: นั่นแหละครับ
0: นะก็ลองดูตอนนี้ก็คือทำกุ้ง
3: ดักกุ้งดักกุ้งเวลาดักกุ้งได้มาเยอะๆ
0: แล้วได้มาเยอะแล้วไว้ไหนอ่ะ
3: เตถ้าเขาว่าถ้าไอ้นั่นอ่ะเขาเล่นโทรศัพท์เป็นอ่ะเขาจะโจงล่วงหน้าแล้วก็เขาให้เอาไปส่งเขาอย่างนี้น่ะ
0: แต่เราทำไม่เป็นเราก็เลยไม่ได้ขาย
3: รีขายเอาอ่ะต้องใส่รถสลิงรีขายเอาเกลละ20เกลละ20
0: กุ้งนี่กุ้งแบบไหนอะคะ
3: กุ้งฝอยกุ้งฝอยเล็กๆน่ะ
0: เหมือนที่เขาไปทำกุ้งเต้นน่ะ
3: ใส่เยื่อใส่เยื่อเยื่อหัวหางปลาดุกกับปลาเด็กคละกัน
0: เหมือนที่เขาเอาไปทำกุ้งเต้นน่ะเหรอ
3: นั่นเลยสดๆน่ะตอนเช้า
0: หรอ
3: ไปยกสดๆก็ได้ประมาณเช้านึงก็ถ้าดวงฟลุกก็จิตเป็ดร้อยเลยเต้นเช้า
0: แต่ว่าช่วงนี้เขาก็แบบเรามันระวังอะไรนะกุ้งอะไรนะเคฟิชใช่ไหมตัวใหญ่ๆที่มันแบบไปกินกุ้งฝอยสหายหมดเลยอะ
3: ทีนี้ไม่มีโรคที่บ้านนอกเนี่ยไม่มี
0: โอเค
3: ไม่มี
0: ดีเลิศมากนะคะมีเมนูแนะนำไหม
3: เมนูแนะนำเด็กก็เมนูนี้เลยเต้ถ้าเขาเต้นเอาบุกเดนไปยำแต่ผมไม่กล้ากินกับเขาหรอก
0: หิวจังเลยหิวจังเลย
3: ไม่กล้าจริงถ้าไปงานไปเจองานแต่งงานบวชเขาก็เมาเอาหมดเลย
0: มีใครใจดีจะหยิบขนมให้กินไหมนะ ที่ตะโกนไปไม่ใช่อะไรนะเห็นมีคนเขานั่งข้างๆขนมปังอยู่ตอนเนี้ยเราเล่นเราเล่นปกติก็จะแบบว่าอยากกินนมอ่ะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโอ้โหนมแต่ละกล่องที่ทีมงานเอามาพกติดนะน้ำตาลแบบโอ้หวานขึ้นตาหวานตัดขาไปเลยอะ

0: ก็นั่นแหละถ้าจำได้ตอนที่ผมเอามะม่วงไปประมาณ40ลูกอะนั่นแหละมะม่วงของผมเองทั้งหมดเลยเมื่อปีกลายอะเมื่อปี68
1: ค่ะ
0: ถ้าจำได้ถ้าได้กินอะนั่นแหละ
1: ปี68ปี68
0: เออเมษาไปถึงนั้นวันที่18ไปตอนเย็นที่17
1: ไปงานคอนเสิร์ตเหรอคะหรือว่ามาให้ที่ค
0: ืนไม่ไปหาทนายอะทนายนัดแล้วผมก็ขอนัดเจอกันที่ช่องเก้าอ่ะเต็มชื่อไหมแท็กซี่มันพาผมไปลงยังไม่ถึงเลยไปปุ๊บยามบอกว่าโอ้ไม่ใช่ลุงอันนี้เขาร้านตั้งหลายปีแล้วโอ้คนนั้นผมหมดเกือบ 2,000 อ่ะแต่รถแท็กซี่ครับ
1: โอ้ยยิ่งมาเหมาทั้งวันอย่างนั้นอ่ะ
0: นั่นเลย4ครั้งอ่ะทั้งหมดน่ะ
1: 4ครั้งคิดซะว่าไงรู้ป่ะ
0: จำได้ว่าไปลังโดนเมืองก็ลงเลยน่ะ
1: คิดซะว่านี่กระจายรายได้สู่สังคม
0: โอ้ผมแบบเปลงเลยโทรให้กลับมารับคืนว่าไม่มาเขาว่าไปไม่ได้แล้วมาไกลแล้วอ่ะลุงแท็กซี่มาไม่ท่ะโอ้
1: ตายแล้วตายแล้วโดนเขาหลอกปะเนี่ยไปโดนเขาหลอก
0: ไม่โดนเขาหลอกหรอกเขาว่าเขาไปไม่เจอจริงๆเขาว่า
1: ไปหาเชื่อก็ได้เชื่อก็ได
0: ้ไปหาไม่เจอแล้วเขาลุงเขาลงเขาว่าเขาเคยลงเลยไปยากเขาโบกให้ลงกลางทางลูกซอยตันดีกว่าทานีรางตรงนั้นน่ะตันนะ
1: โอเคได้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์อ่ะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษคะ
0: เพลงนั้นเลยสวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใจเลย
0: ทุกเสียงทุกสายที่แน่ๆก็มอบให้พวกยามที่เคยไปเป็นยามรปภ.ด้วยกันที่กรุงเทพแหละตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ครับนำเลยครับจำไม่ได้เลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยหก
0: กินกับอะไรก็อร่อยหก
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปัญญานะเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับความสวยวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะจากพี่แจ็คธนพลสวยขยี้ใจบุ๊กสุปการทิศแอมมอสขมักบินนะคะสวยเกินต้านนะจากนิกนฤพลอีกหนึ่งสวยมาดูซิว่าจะมีสวยอะไรอีกนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพราะมากนะคะผลงานเพลงนี้จากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะจากเพลงที่ซึ้งๆพอพูดชื่อพี่แจ๊สเท่านั้นแหละโอ้มันตลกได้เองนะคะแต่ก็เป็นผลงานเพลงที่แบบพี่เขาก็กลั่นกรองความรู้สึกมาด้วยแล้วก็เออนะขยี้ใจซะเหลือเกินนะคะกับฟีเจอริ่งกับเกมสุจิตราสังกัดอิสระค่ะทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พดุงทรงแสงนะคะทำนองเนี่ยก็เป็นพี่บ๊อบบี้3บาท50เรียบเรียงก็เช่นเดียวกันนะคะมีพี่บ๊อบบี้3บาท50ร่วมกันกับอาจารย์ธนกรทองเกษมหรือฟอร์ดนะคะก็ถือว่าเรียกว่าอาจารย์

0: แล้วกันนะเพราะว่าปกติครูเพลงคนที่เขาแต่งเพลงคนที่เขาทำดนตรีส่วนใหญ่พวกนักดนตรีอย่างพวกเราหรือว่านักร้องอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเรียกว่าครูเพลงเรียกอาจารย์เคยเห็นไหมเวลาเดินเจอกันในร้านอะเวลาเดินจันเนี่ยประมาณนี้นะฮะอ่ะช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: อาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจบซาเนาะกับแผลใหม่นะคะแบบเจ้าแม่หมอลำทั้งคู่เลยนะจริงๆแล้วน่ะนะพี่นุชวิลาวันนะคะแล้วก็น้องหมิวรัฐพรนะคะรัฐต้องอ่านว่าอะไรรัชดาพรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันหมิวมัตตะคีอะไรอย่างเงี้ยไงนึกออกมั้ยโอ้นะคะอ่ะ2ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจ้านะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวนะขอดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง73บาทนะวันนี้ SMS นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงกลางดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะมีคนบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชพรุ่งนี้นะทั้ง2เพลงเลยนะกลางดาวกับสิทธิ์ของเจ้านะนะคะเชิญชวนคุณครูเมย์มาดูที่เพจด้วยนะคะยูเซอร์ก็โอ้โหยูเซอร์ยาวจังด้วยความปรารถนาดีจากเด็กชายแจ๋วแหววนะคะถ้าแบบพูดออกอากาศมันจะโดนบล็อกกันดิพูดไม่ได้อ่ะขอแต่ดาวมีไว้เบิ่งไม่ใช่หรอขอเพลงไม่ให้ไม่เคยให้เลยนะครูเมย์มีบ่นด้วยเออนะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาทักทายกันที่อะไรนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะมีคนถามอะไรอ่ะมีคนเข้าใจว่า

0: ที่ไปกรุงเทพอภิวัฒน์คืองานของคลื่นไม่ใช่งานของคลื่นค่ะไม่มีดีเจคนอื่นนะคะเห็นมีพี่พิมดามาโวยบอกว่าน้องแม่ไปเคลียร์เลยนะแฟนรายการเขาเข้าใจว่าเป็นงานคลื่น ไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยจริงๆนะว่าเป็นงานของคลื่นบอกว่าเป็นงานส่วนตัวเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวนะคะก็เลยทักมาปัดโทษอ่ะก็มาแก้ข่าวให้แล้วนะจ๊ะให้พี่พิมดาเขาสบายใจนะคะแต่อยากจะบอกพี่พิมดาว่าหนังสือมันติดกันนะเนาะกระดาษมันติดกัน เอาคืนเอาเป็นว่ารู้กันแบบนี้นะคะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงที่อยากจะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจเพราะว่าวันจันทร์เข้าวันอังคารมันก็อาจจะล้าๆนิดหนึ่งนะยังยิ้มได้นะฟาลัวก็ยังยิ้มได้อยู่หนูเนี่ยนะไปถามอะไรนะปาๆว่าสตาร์ทที่เท่าไหร่เขาบอกอ๋อค่าซ่อมสตาร์ทที่ 4,500 เอาอีกแล้วเสียตั้งเสียเงินเสียทองน่ะนะคะมีคนบอกว่าจะไปรื้อฝ้าให้ขอบคุณมากรื้อฝ้าใช่ไหมไม่ได้ซ่อมฝ้ารื้อทิ้งถ้ารื้อทิ้งหนูก็ทำได้อย่างนั้นอ่ะอะไปแล้วค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฮิตมาราธอนนะฮะจบไปนะครับทั้งหมด5เพลงนะครับจัดไปยาวๆก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายกันไปถึงทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่ดาวประสุขนะครับพี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่แองเจิลทูมนะครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับจากเชียงใหม่เนาะพี่สุจิตน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับพี่เพชรวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุพนัทพี่สุพนัทเนาะสวัสดีครับผมพี่คิวเองพี่เกษมพี่มิชัยนะฮะมารายงานตัวแล้วนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านั่นเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวประสุขนะครับพี่ปราณีตพี่รามิดานะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รับสายอยู่นะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงของพี่ธันวาราศีธนูนะครับบทเพลงไก่ตาฟางนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้

0: พร้อมไหมครับน้องเมย์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพลใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: คุณพลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
1: บึงกาฬครับ
0: บึงกาฬเลยโอ้ไกลมากเลยนะครับรับฟังชัดเจนนะ
1: ครับผม
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้กระเป๋าแบรนด์ตัดทิ้งครับ
0: ของพี่เอกราชสุวรรณภูมินะ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ให้หลังไมค์คนเดียวครับ
0: ให้กับน้องเมย์หลังไมค์นะ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับบอกว่าให้หลังไมค์คนเดียวเลยนะฮะ จัดไปครับบทเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับ

จบไปนะครับสำหรับบทเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิขอโดยคุณพลบึงการนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ขอเพลงนี้มานะครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่จรัสนะครับพี่โอ๊ตปทุม

ใช่ไหมครับบอกว่าขอเพลงโจรไม่มีสัจจะของคุณอาเฉลิมพลมลคำใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่ชัยนรงค์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้บอกว่ามือหายสั่นหรือยังนะครับยังไม่หายครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเจอพี่เอ็ดดี้ที่โคราช ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเจอก็อาจจะหายก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาประสุขนะครับพี่อุทัยครับพี่คิวเองครับพี่จาเพียน้ำแข็งพี่แต่รัตนะครับพี่อนงจากพัดลุงนะครับสวัสดีกับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวประสุขพี่รัตนาทักทายครับพี่วาสนาครับพี่รามิดานะฮะพี่สว่างนะครับแล้วก็พี่คิวเองครับพี่บุญทรัพย์สวัสดีครับพี่เกษมไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านั่นเองนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุวรรณีด้วยฮะเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าตามคำขอนะครับจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงแล้วกันนะครับยาวๆนะครับ

0: มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเขาวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงขา

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กันท้ายชั่วโมงนะครับกับผมโอ๊ตคณิตนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะครับตี2ถึงตี5นะครับมาจัดรายการแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุวรรณีบอกว่าเป็นโอ๊ตไปแล้วน้องเพชรนะครับได้ครับเป็นโอ๊ตได้นะฮะช่วงนี้เขากล้ามแน่นนะซิกแพคแน่นมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับน้องดาราวันนะฮะบอกว่าสวัสดีวันนี้ทำไมดีเจหล่อจังเลยนะครับไม่ได้หล่อหรอกครับแค่เร้าใจนะฮะ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่ดาวประสุขนะฮะทักทายครับพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทักทายครับผมพี่จารุวันช่างแจ็คเทวาพี่ยายเกตแก้วนะฮะทักทายนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ก็คือบทเพลงฟ้ายามแรงครับจากน้องมินตราอินทิรานะครับแล้วก็ฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับการละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับทาง4689400บอกว่าเสียงเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมากๆเลยนะครับนี่จากไอ้กว้างนะครับจริงๆคืออันนี้พี่โตเราก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่โตนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเปียโนได้เพราะมีไดนามิกทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคมากๆเลยจริงๆนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องนั่นแหละนะครับรักพี่โตตลอดเวลานะครับสวัสดีครับพี่นุชเจริญครับพี่กระเกตนะฮะพี่ดาวประสุขบอกว่าอ่ะฮะน้องสุจิตราบอกว่ามันเฮ้อนะครับโอ้ย แน่นอนนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของฮิวไลฟ์นะครับใครที่ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรเงี้ยครับผมขอแนะนำครับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของ

ข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวบ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสะสมสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซีฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็จะรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับในช่วงนี้ช่วงมองหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงที่สองครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตทักทายทุกท่านนะครับในช่วงของ Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่จุ๊บแจงพี่ชุภัตราบอกว่าน้องเพชรกลายเป็นน้องโอ๊ตไปแล้วนะครับอ้าวได้สิน้องโอ๊ตเนี่ย น้องเป็นน้องชายที่ผมรักมากนะครับน้องโอ๊ตนะน้องบ่าวน้องเบ้านะครับแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ดาวประสบนะครับพี่โอเว่นนะครับพี่อุไรนะครับพี่นฤพลนะฮะสวัสดีครับผมพี่ดุจเจริญทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่วันวิสาทักทายครับผมน้องดาราวันสวัสดีค่ะนะครับทุกท่านครับพี่จารุวันด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับบอกว่าเพิ่งกินต้มเลือดหมูมาจ้านะครับแถวไหนฮะแถวเมืองจ่ายใช่ไหม ว่าแล้วนะครับมันจะมีร้านต้มเลือดหมูที่แบบอร่อยนะช่วงเวลาประมาณนี้นะครับพี่ปุ๊กนะก็เพิ่งเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันห่างกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเต็มๆพี่ปุ๊กขอบคุณมาก

0: านนะครับสวัสดีพี่เมฆด้วยนะครับผมพี่โจทราครับสวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
1: ชื่อแซมครับ
0: ชื่อน้องแซมนะน้องแซม
1: ครับแซมครับ
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
1: ้ไปเกือบกุยบุรีครับ
0: จากกุยบุรี
1: ครับไปครับ
0: ฝนตกไหมครับช่วงนี
1: ้ตกครับ
0: โอ้ยนะครับทางกุยบุรีหัวหินนี่คือแบบผมเนี่ยชอบไปมากๆนะครับแต่ว่าอย่างช่วงนี้คือฝนตกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละก็ยังบอกบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
1: ้แม่ครับ
0: ของใครครับ
1: เสกโลโซครับ
0: ได้ครับของพี่เสกนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจครับ
0: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: พี่แนะนำครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามพี่นะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยาร
0: สชาติดี
1: ๆรสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอาฮ่า
1: อายาราอาฮ่า
0: ครับผมน้องแซมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จ่ายเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะครับน้องแซมจากกุยบุรีนะฮะก็ถือว่าเป็นโซนทะเลที่แบบเงียบๆนะจริงๆนะถ้าแบบถ้าผมได้มีโอกาสนะครับสมมติว่าถ้าอยากจะปรับไปทะเลแบบเงียบๆก็ต้องเนี่ยแหละกุยบุรีหัวหินแต่ว่าแบบบางทีผมไปกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องไปพัทยานึกออกใช่ไหมฮะ จัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่จากพีระชนกศิริพันธ์นะครับเด็กบ้านนอกจากวงไอ้น้ำอุ่นรักจากตักแม่นะครับของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เพลงแม่นะฮะจากวงโลโซนะครับตามคำขอเลยนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่หนูวันนะครับสวัสดีครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่ทิตินาศนะครับพี่ชนาทิพย์พี่ดาวพระสุขนะครับพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่เกษมพี่นันนะฮะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีสวัสดีพี่พี่เต้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับพี่เต้อยู่วนานนท์นะฮะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะสวัสดีครับผมนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก็จัดไปก็ถือว่าเป็นพาเรทเกี่ยวกับเพลงแม่แล้วกันนะ

0: ฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอกิวิทกันต่อก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรคะดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ปะวันจันทร์นะฮะวันนี้เพลงที่3นะฮะไอ้หนุ่มไก่เดือยไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระนะครับนี่คำร้องทำนองนะครับโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตี3จากน้องบอสธีรพงษ์และก็แค่ฝุ่นครับจากวงแอลกอฮอล์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับพี่และไอครับคุณยายพอเพียงทักทายนะครับสวัสดีพี่อุไรนะฮะสวัสดีน้องแบมมาแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับทักทายครับพี่สุนทรนะฮะน้องดาราวันนะครับโอ้ยังไม่หลับไม่นอนนะน้องดาราวันนะฮะบอกว่าเพลงอะไรคะแทงนะฮะหนูเกิดไม่ทันนะครับจะว่าไปนะครับบทเพลงจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยนะครับก็เป็นคือณวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแบบสไตล์เก่าๆใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรแทงไม่เข้าใจ พี่รัตดาวันสวัสดีครับผมสวัสดี

พี่รัชนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชนาทิพย์นะครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยพี่สุภัทราพี่สุรสิทธิ์นะครับผมพี่เกษมทุกท่านนะครับพี่ยาออสสามยันนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าให้เขารู้จากพี่มิกกี้นะครับมิกกี้นะเป็นนักร้องยุค90ประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าอาจารย์มิกกี้ที่ผมแบบสนิทด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงใครอีกพี่สาวขามพี่ดาวประสุขพี่ละไอสวัสดีครับพี่รุจิราครับพี่สมคิดบอกว่าตื่นมาก็เปิดฟังเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ศิริลักษณ์นะครับบอกว่าอะไรครับน้องเพชรทำไมเขาถึงออกชื่อน้องโอ๊ตนะครับโอ้ยก็ต้องขออภัยนะครับก็บางทีทางช่างเขาก็น่าจะเรียงอะไรผิดสักอย่างนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้โทษไม่อยากให้โทษช่างเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเวลาเนี้ยใช่ป่ะช่วงนี้แบบนั่นแหละเป็นเวลาที่แบบเคลิ้มๆง่วงๆนะครับก็มีแบบนะคนที่ทำงานอยู่ช่วงนี้ก็แบบเริ่มง่วงเริ่มตาลายบ้างก็มีอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าแค่รู้ว่าอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอย่าไปว่าเขานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีพี่ถึงคุณหนุ่มได้หวดนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่อุไรสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าชั่วโมงหน้าเจอกันออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับในช่วงที่3นะฮะจบไปนะฮะทั้ง2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นใจบางจากน้องมอสรัศมีครับตาฮักเนาะจากน้องเนสพอดำหน้านะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตในช่วงที่3เออนะครับ2-5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่รุจิราสวัสดีครับพี่คิดไพปาสวัสดีครับผมพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุวรรณีพี่สันทัศน์นะครับพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่สุนีสวัสดีฮะพี่จันทนานะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่องอาจสวัสดีครับพี่แมมโพไว้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวขามนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรไปกินอะไรมาคะทำไมหล่อจังเลยนะครับวันนี้เหรอกินอะไรนะคิดก่อนลืมเมนูเฉยเลยเดี๋ยวนะลืมไปเลยว่ากินอะไรมาจริงๆลืมไปเลยนะฮะกินอะไรมานะครับผมก็ลืมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวขอเวลาสัก5นาทีขอไปคิดก่อนว่ากินอะไรมาเมื่อกี้ลืมเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะไหนขอดูซิสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะฮะบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในช่วงของ Big Story นะครับผมจัดไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้สาวขาเลาะนะครับจากน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เพลงเมานะฮะจากน้องเนสกาแฟศรีนครก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อารมณ์พี่ยายออส3ย่านนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ CL สวนยางนะครับคุณยายพอเพียงบอกว่ามาแอบส่องเด้อนะครับมีการมาแอบส่องด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวประสุขนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าน้องเพชรไปกินต้มเลือดหมูมาแน่นอนนะครับยังแต่ว่ามีคนชวนนะมีคนชวนนะฮะพี่ปุ๊กไม่รู้ว่าพี่ปุ๊กหลับแล้วมั้งป่านนี้พี่ปุ๊กนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเจอกันมาก็ชวนไปทานต้มเลือดหมูนะครับแต่ว่าพอดีผมกลัวจะกลับมาทำมาจัดรายการไม่ทันก็เลยยังไม่ได้ไปนะฮะก็นั่นแหละครับก็เรียกว่าแอมในร้านนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วาดีอะนะครับบอกว่าไหนโอ๊ยคณิตฟังทางวิทยุต้องเข้าเฟซมาดูอีกนะฮะโอ้ยวัดดีกับผมนะครับพี่อะนี่บายดีไหม ต้องแรงใต้เนาะนะต้องแรงใต้เนาะสวัสดีครับผมพี่ศิลป์บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตคณิตทำไมมาจัดรายการตอนนี้ฮะพอดีไปฟิตเนสมานะครับไปฟิตเนสมาแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับก็เลยต้องมาจัดรายการช่วงตีสองหรือตีห้านะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สิริพรนะครับแล้วก็พี่แมมพัวไวบอกว่าน้องอดแหล่งใต้ที่นะครับโอ้ยแหล่งได้ครับแหล่งได้ครับโอ้ยแหล่งถูกว่านครับแหล่งถูกว่านนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชนะฮะบอกสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับพี่รัติยานะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สี่เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครอกนะครับจากพี่นุ้ยสุวินาเวนครอกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนะครับแล้วก็น้องๆ นะฮะวงไมมอมแมมแล้วก็เพลงรั้วทะเลจากวงคาราบาวนะครับสวัสดีฮะทักทายครับไปถึงคุณน้องสุตารัตน์บอกว่าพี่เพื่อตัดผมทรงนี้เหมือนโอป้าโอป้าฮงเลยใช่ไหมฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ขอจริงพี่ชื่อไบรอันนะครับอายุ24ปีนะฮะเป็นคนปูซานนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนนะฮะสวัสดีครับผมพี่จรูนครับพี่รุจิราทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำดวนสวัสดีครับพี่สาวขามพี่นันทาพี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าและก็ทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรครับไปเที่ยวทะเลกันไหมนะฮะไปเกาะเสม็ดกันไหมไปเกาะเสม็ดถ้าไปชวนไปทะเลนะไปเกาะเสม็ดดีกว่าเกาะเสม็ดมันมีอะไรดีๆเยอะๆนะฮะดีเยอะแยะมากๆนะฮะจริงๆสวัสดีครับไปถึงพี่นิติรันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026

ชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best but Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากสยามโมแล้วก็เวนิสรานะฮะหวานใจผมน่ารักกับใครนะครับจัดไปทักทายครับไปถึงพี่ชลิตาบอกว่าฟังทางวิทยุได้อยู่มาน้องโอ๊ตมาโอ้เราก็ฟังเสียงว่าน้องเพชรนะจนช่วงท้ายก็เปิดดูให้แน่ใจเลยนะฮะว่าเอ้าน้องเพชรนี่นาไม่ใช่นะฮะน้องเพชรวันนี้เขาน่าจะไปร้องเพลงแต่จังหวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องโอ๊ตนะผมโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตนะทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับน้องดารามโน

น้องดาราวันหมอฟันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นันทานะครับน้องสุตารัตน์เป็นยังไงบ้างเนาะน้องสุตารัตน์เนี่ยอยากไปเกาะเสม็ดเหรอไว้เหรอสวัสดีครับพี่สุพินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นิธิรันนะฮะทักทายครับผมบอกปัดลุงบรรยากาศครับวัดลุงราตรีนี้นะฮะสู้ๆกันต่อไปในแต่ละวันนะครับพี่ๆทุกคนนะครับจริงๆครับทุกท่านที่เดียวกันก็ให้สู้ๆกับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องชีวิตนะฮะใจเย็นๆและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีจริงๆนะครับพี่เยเฮอร์นะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่เต้นะครับทักทายครับผมพี่กันกล้วยขอบคุณมากๆครับน้องสุกัญญาลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจเพชรนะครับพี่จันทนานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับพี่วงจันทร์ด้วยนะครับบอกว่ารับฟังจากอุดรค่ะนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะฮะตี2ถึงตี5กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักโอคณิตอย่าลืมรักน้องเพชรพุ่มพวงด้วยนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่

0: แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

้าวมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร11เดือน8นะคะ11สิงหาคม2569นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงนะคะมีความต่างไหมเปลี่ยนหูฟังใหม่วันนี้ให้หูฟังมันรู้สึกว่าได้เสียงชัดเจนขึ้นชัดไหมคะท่านผู้ฟังชัดเจนไหมใครที่ฟังรายการอยู่เนาะอันเนื่องมาจากว่าเราเป็นคนสับเผ่านะคะหูฟังก็ร่วงแล้วก็รถเหยียบมันก็เลยแตกนี่เป็นหูฟังอันที่สองในรอบปีนี้แล้วนะคะทำไมเปลี่ยนหูฟังบ่อยมากแล้วก็แพงมากเนาะหูฟังเดี๋ยวนี้นะคะมันแพงมากถ้าราคามันแบบคือถูกหลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะก็เลยก่อนหน้าเมื่อเดือนหลายเดือนก่อนนะโทรปรึกษาพี่ปูโรคเบี้ยวนี่แหละว่าพี่ปูจัดรายการของพี่ปูอ่ะอัดเสียงอัดเทปเนี่ยทำแบบไหนยังไงทำไมเสียงออกมาแล้วมันดูดีเลยนะพี่ปูก็บอกก็หูฟังธรรมดานี่แหละเนาะแต่ว่าโทรศัพท์บางยี่ห้อเขาไม่แถมเนาะแล้วก็ต้องซื้อมานะเพื่อที่จะมาให้เข้ากับมือถือของเรานะคะอ่ะก็มาแล้วนะคะเป็นไงชัดเจนไหมคะพี่วันเพ็ญพี่สาวสุภัทรา

นะคะสวัสดีค่ะช่วงน้องเพชรเข้าเฟซไม่ได้ต้องฟังวิทยุตอนนี้เข้าได้แล้วนะคะ Facebook ของเราสวัสดีทั้งใครทั้ง349ท่านนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงอสมททั่วไทยช่วงซุปเปอร์สเตชั่นนะคะตี 5 ถึง 10 โมงเช้ากับคุณจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอน้องด้งเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็น้องเมย์นะคะหลังไมค์วันนี้022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สาย022481366ค่ะทักทายพี่สุวณีพี่วัชรีพี่สมพรพี่สะอาดพี่หนูขำเพ็งพี่จรูนพี่ปูกัญญรัตน์ป้าแอนจากสหรัฐนะคะจากอเมริกาป้าแอนอัพลิงเกอร์นะคะพี่สลินยาพี่ซูนีอีกซูนีหนึ่งนะคะซูนีแซลิมพี่สมพรจากโคราชพี่ณรงค์สอนสงวนพี่อัญชุลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่สมพรนี่จากโคราชค่ะแล้วก็พี่จำนงจากห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะพี่ณรงค์บอกประเวศยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะโอ้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่หนูบอกสบายสบายนะคะค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเช้านี้นะมาเต้นกันเรียบร้อยพี่หนูใครอีกพี่ปูถึงจุฬาหรือยังพี่แขกตัดยางไหมคะวันนี้ได้ตัดยางหรือเปล่าทักทายแฟนๆของขึ้นลูกทุ่งมหานครทุกท่านด้วยนะคะพี่อาคมค่ะพี่อาคมวินทชัยพี่อุไลจากจริตงามพี่อุไรจริตงามจากทุ่งสงเช่นเคยพี่เกียงไกรนะคะพี่คันชิดทักทายวันอังคารมาขอรำก่อนแล้วก็พี่อานิชเหรอคะอานิชคงประพันธ์อยู่ที่ไหนไม่ทราบแล้วก็พี่อัมพรพี่วิเชียรค่ะพี่เวียงชัยก็มาแล้วเนาะพี่อารมณ์พี่จิตราพี่ป๊อปพีรพลนะคะพี่ประสิทธิ์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะพี่ทองเดือนนี่อุตรดิตถ์นะคะพี่ทิพย์คนสวยหรือย่าทิพย์พี่จรัสวราพุทธมาแล้วนะน้องฉุยค่ะพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดนะคะพี่ปาโมดผู้วงพี่แววพี่แววสุ่มฮิรันพี่ติ๋มพี่ลมพี่อารุณเยาวะละอองนะคะสวนทอฝันปันสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์จากโคราชณรงค์จุ้ยทองคำพี่นายสีดำทักทายให้หมดเนาะช่วงรอน้องด้งพับผ้าห่มนะคะเช้านี้หยุดไม่ตัดอ๋อเพิ่งจะขายไปใช่ไหมโอ้ได้เงินเต็มกระเป๋าเลยนะคะน้องแขกพี่ยุพินจากสะพานใหม่อากาศดีรีบผ้าเพลินเลยโอ้ใช่เมื่อวานนี้ก็รีบนะคะเหงื่อเต็มเลยค่ะรีบผ้าไม่ควรรีบกลางวันนะพี่เนาะมันทรมานร่างกายเหลือเกินนะอากาศร้อนๆเนี่ยรีบผ้านี่นะคะแต่เรารีบผ้าไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยพัดลมไปด้วยมันก็น่าจะเปลืองไฟพอสมควรเนาะพี่ลำไพผู้ใหญ่วันสวัสดีนะคะแม่เพนสีแม่เพนตรีศาสตร์พี่วัฒนศักดิ์นะคะพี่นงนุชค่ะจากแพร่นะเจ้านงนุชแก้วทองเดี๋ยวแล้วทำไมรูปพี่นงนุชเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นผู้ชายเหรอคะสวัสดีหลานหนูพินนะคะสวัสดีนะสีมาพี่รัตนาฟังประจำค่ะจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะพี่รัตนาจันเพชรศรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่ธีรวัฒน์พนมรัตน์นะคะพี่พิมพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพี่เพ็ญศรีบอกว่าลองเอาหูฟังด้านซ้ายมาใส่ด้านขวาดูอารมณ์เหมือนสลับข้างกันแล้วเอาส่วนที่ยาวหันขึ้นข้างบนมันจะแน่นแล้วไม่หลุดเลยค่ะโอ้จริงเหรอคะฟังชัดดีใช่ไหมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่หูฟังคือถ้าไม่จัดรายการวิทยุก็ไม่ใส่เลยจะคือเราใช้หูฟังมาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเจอคือตอนที่มีรุ่นซาวเบาใหม่ๆอ่ะเกิดทันไหมคะซาวเบาอ่ะเคยซื้ออันแรกเลยนะคะ
ของยี่ห้อโซนี่ค่ะ

ผ่อนเงินแรกสุดเลยตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อน30กว่าปีนะคะเราเห่อมากนั่งรถเมล์แล้วก็ฟังแล้วเปิดเสียงดังด้วยนะมันประมาณว่าอุ๊ยเรามีหูฟังแล้วมันเพาะมากเลยเนาะเปิดดังอยู่อย่างนั้นนะเป็นหลายเดือนนะคะเชื่อไหมว่ามีน้ำออกมาจากหูเลยอ่ะหูเป็นน้ำหนวกเลยค่ะต้องไปหาหมอรักษาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะด้วยความที่เราเห่ออันนี้ก่อนมาจัดรายการวิทยุนะพอหลังจากนั้นแล้วก็มาทำงานด้านนี่แหละต้องฟังหูฟังตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใส่หูฟังเท่าไหร่แต่เนี้ยเป็นภาคบังคับจำเป็นต้องใส่นะคะสวัสดีพี่จิงโจ้นะคะจิงโจ้ลูกอีสานเม่นบอนี่ชื่อเนาะขอบคุณพี่เซนสีด้วยนะจะดีกว่าเดิมโอ้โหนี่เป็นหูฟังเลยนะพี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะฟังทุกช่วงเวลาพี่เอกลินดำทองพี่กรวรรณคงสกุลจากปัตตานีนะคะพี่อารมณ์บอกไปจัดยางก่อนนะเดี๋ยวมาทักทายแล้วก็พี่สุภกิจเสียงชัดจากเชียงใหม่ค่ะขอบคุณนะคะพี่เกษมยังจัดยางอยู่นะพี่นกนะคะพี่นกจากไหนพี่นกสุดที่ชาติเหรอฮะจากไหนพี่นกก็อยู่ไหนนครใช่ไหมแล้วก็ใครอีกพี่ออกพยามตนอยรุนสวัสดิ์จากลำพูนนะคะพี่ณรงค์ยินดีจากนครเหมือนกันปุ๊กกี้จากบ้านฉางระยองฝนตกปล่อยๆนะคะพี่ฝนสวัสดีนะคะพี่ยูโอเคเสียงชัดดีมากเลยพี่สว่างผู้ใหญ่วันพี่สุชาดาพี่นงนุษย์เอาลูกแฟนมาใส่แล้วก็ว่าชื่อนงนุษย์นี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะเอาลูกแฟนมาใส่นะคะนะคะแล้วก็พี่สมทิศนะคะอยู่บอวินฟังมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทักหาตั้งแต่คุณจำพูรัชนีมาไอ้ป๊อปแล้วก็มาจามอนนี่แหละค่ะคูเล่ฮาฮาดีครับขับรถอยู่อ๋อสบายดีคุณพี่นาลีธนกัญญานะคะจากสปป.ลาวสวัสดีนะคะสบายดีคุณพี่สาริสาตัดยางอยู่ที่อำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่พงศกรหนูปั้นจากบางขันค่ะพี่เข็มเพชรพี่สมพิษวัดประตูมอนพี่สมโรงจากลาดกระบังนะคะพี่คัตชลินเพชรบุญมีพี่สุวินนะคะพี่ลีสวัสดีนะคะพี่ลีสวัสดีคนสวยวี่ติ๋วพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังค่ะพี่โชคทวีอุตราอยู่แพร่กษานะคะถนนแพร่กษายังไม่เสร็จอ๋อครูโอเล่สวัสดีนะคะเสียงดังใส่กิ๊กเลยพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะคะพี่ฟังตาเหรอคะพมพินิยะอยู่ชลบุรีเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณเจ้าเอ๋ค่ะคุณเจ้าเอ๋สวัสดีนะจ๊ะพี่สุภกิจบอกว่าวันนี้ครบรอบวันเกิด53ปีอวยพรให้หน่อยก็ไม่มีอะไรแม่เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นทุกวันแล้วก็ขอให้มีอาชีพที่มั่นคงเนาะในยุคนี้นะพี่เนาะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็อะไรอีกรวยๆปังๆเฮงๆในทุกๆเรื่องนะคะและอย่าลืมไม่ดื่มเบียร์และกินทุเรียนด้วยอันนี้มาจากเหลือบไปเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยชายวัย55ปีเขาหมดสติอยู่ในบ้านแถวอยุธยานะคะใต้วัดพนัญเชิงอ่ะดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าแล้วพอเย็นก็มากินทุเรียนจากนั้นก็มีอาการผิดปกตินะคะอ้วกอาเจียนจนหมดสติไปถามตอบไม่รู้เรื่องแล้วญาติก็พยายามจะปลุกแต่ไม่ตอบสนองใดๆสุดท้ายต้องเรียกเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจมาช่วยนะคะแล้วก็ประสานรถพยาบาลมารับตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนในบ้านก็เจอขวดเบียร์เจอลังเบียร์และทุเรียนหนึ่งลูกที่แกะแล้วกินแล้วไปจำนวนหนึ่งนะคะน้องชายของฮะก่อนเกิดเหตุมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็พอเย็นก็อยากกินทุเรียนขึ้นมาก็กินไปประมาณครึ่งลูกหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการไข้ง่วงแล้วขอตัวนอนแม่ก็เรียกสุดท้ายไม่ตอบสนองนะคะ

0: ออไม่ตอนแรกก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้สตินะคะอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะหมดสตินะน้ำลายฟูมปากด้วยนะไม่รู้เกี่ยวกับทุเรียนหรือเปล่านะเออนี่แหละค่ะขอให้แข็งแรงหนึ่งแรงนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะมาแล้วค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะขออภัยรอนานไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะตาใหญ่ป้าใหญ่คะสวัสดีค่ะป้าใหญ่จากนครนะทักทายพี่บัวบานจากจังหวัดน่านนะเจ้าป้าใหญ่สวัสดีค่ะยูฮูยูฮูป้าใหญ่เดี๋ยวน้องเมย์โทรหาป้าใหญ่อีกทีนึงก็ได้ค่ะไม่ได้ยินกันนะคะสวัสดีคุณหนุ่มราษฎรเนาะฟังจากอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรค่ะอสมทของอุบลราชธานีนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ชัดเจนนะคะอ๋อพอดีทุกท่านเลยระยองฝนไม่ตกในรอบเดือนมันจะมีปัญหาเรื่องอากาศแห้งแล้งนะบางที่เนาะแต่บางจุดก็ฝนตกนะคะเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะกับบรรยากาศนะขณะนี้นะคะเดี๋ยวป้าใหญ่เข้ามาป้าใหญ่ทักสวัสดีได้เลยนะคะมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกคุมขังนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะสั่งเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพิเศษพร้อมอาวุธครบมือกว่า20นายเฝ้าระวังหน้าห้องขังในโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อป้องกันเหตุร้ายกับนายฉลองเลี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีจนเสียชีวิตนะคะซึ่งแน่นอนตำรวจก็กลัวว่าอาจจะมีผู้ที่จิบแค้นแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นผู้กว้างขวางมาตามล้างแค้นก็เลยต้องให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องบอกพิเศษพิเศษเลยแล้วกันนะอาวุธครบมือมาเฝ้าระวังห้องขังอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อรอนำตัวนายฉลองส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะคะก็คัดค้านการประกันตัวในเรื่องของอาหารการกินและน้ำดื่มของนายฉลองตลอดทั้งคืนที่ถูกควบคุมตัวนั้นทางทนายความของนายฉลองจะเป็นผู้จัดหาให้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้นะคะต้องทนายความส่วนตัวนะคะเมื่อวานตำรวจไปค้นบ้านตอนใกล้ค่ำนะคะของนายฉลองอยู่ในซอยวัดบางแพรกใต้ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจากการตรวจค้นก็เจอกระสุนปืนขนาด11มม40นัดกระสุนปืนขนาด9มม18นัดส่วนอาวุธขนาดต่างๆที่คุณฉลองเคยแจ้งลงทะเบียนเอาไว้ว่ามีในความครอบครอง9กระบอกนั้นไม่พบนะคะไม่พบเลยแม้แต่กระบอกเดียวซึ่งนายฉลองอ้างว่าได้ขายปืนกระบอกต่างๆออกไปจนหมดแล้วเหลือเพียงกระบอกเดียวที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวานนี้นั่นแหละโดยเป็นการขายแบบโอนลอยไปด้วยหลังจากคุมตัวไปค้นบ้านพักประมาณชั่วโมงกว่าตำรวจก็คุมตัวกลับมาควบคุมอยู่ที่ห้องขังของโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรก็พบว่านายฉลองมีอาการอ่อนล้าจากการป่วยเป็นโรคถุงอัณฑะและอาการของโรคเลือดหนืดรวมอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนก็รู้สึกทำไปทำไมอะไรมีบางคนเนาะแต่บางคนก็บอกก็เข้าใจบางคนก็บอกโอ้โหระดับนี้แล้วเนาะปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็ปมเงิน11ล้านตามที่สื่อนำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็พยายามที่จะสอบปากคำ

ที่ใกล้ชิดคุณฉลองนะนั่นคือวินมอเตอร์ไซค์ที่คุณฉลองจะนั่งมานะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยจะนั่งวินมาตำรวจก็เลยไปเชิญตัววินมอเตอร์ไซค์คนนี้มาให้ปากคำนานเกือบชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคุณฉลองเรียกไซมาจากต้นทางโดยแจ้งปลายทางว่าเป็นวัดบางแพรกใต้ระหว่างขี่รถพานายฉลองไปยังจุดหมายเมื่อขับผ่านบริเวณสภ.รัตนาธิเบศรมีตำรวจขับรถติดตามและเข้าประกบก่อนแจ้งให้ตนจอดอ๋อตอนนั้นนี่คือยิงแล้วนะคะตอนที่กลับแล้วแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณฉลองนี่คือนักการเมืองชื่อดังเขาน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะพวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือฉลองเรี่ยวแรงเป็นนักการเมืองแล้วไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณฉลองเดินมาขึ้นรถเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีทีท่าผิดปกติหรือแสดงอาการพิรุธนะเพียงแต่ว่าระหว่างเดินทางมีการคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาค่าโดยสารก็อยู่ที่60 บาทซึ่งขณะนี้วินมอเตอร์ไซค์บอกยังไม่ได้ตังค์เลยค่าโดยสาร60 บาทเพราะว่าโดนตำรวจเรียกมาสอบปากคำตั้งแต่เช้าเลย6 ชั่วโมงนะส่งผลให้ไม่สามารถไปออกรับผู้โดยสารอื่นได้ก็ขาดรายได้ไปตลอดทั้งวันนะคะนี่คือในส่วนของผู้เกี่ยวข้องก็คือคนที่ให้คุณฉลองซ้อนมาก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะนี่อยู่วินาทีเปิดใจตอนนั้นนะว่าพอไปยิงนายกอบจ.เสร็จแล้วเนี่ยก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจสิคะเพราะว่ากำลังขับอยู่เอ้าอยู่ๆก็มีตำรวจมาประกบอยู่กลางถนนเลยนะคะมีหนำซ้ำค่าโดยสาร60 บาทก็ยังไม่ได้เลยนะคะนะตำรวจก็เอาไงไปจ่ายด้วยไหมหรือยังไงนะคะก็ตัวของคุณฉลองก็โดนข้อหาอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะตำรวจก็จะแถลงนะคะเพราะว่า เขาก็พูดชัดเลยว่าปมเรื่องของการทวงเงินกัน11 ล้านบาทนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวว่าทางนายกธงชัยยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะก็ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลตอนแรกก็บอกว่าปลอดภัยแล้วหมอช่วยไว้ได้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะคุณหมอสกลสุขพรมก็ยืนยันว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตลงตอน14:36 นทีมแพทย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะจนสุดความสามารถเพราะว่ากระสุนเนี่ยเข้าบริเวณลำคอซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีเลือดหลอดเลือดแดงอยู่พอดีนะคะก็เสียเลือดมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องให้ทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลดีกว่านะคะยืนยันว่าหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่มีการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็รถพยาบาลก็รีบเดินทางมารับตัวอย่างรวดเร็วด้วยบาดแผลที่ถูกกระสุนยิงเข้าจุดสำคัญบริเวณหลอดเลือดแดงที่ลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วอาการนี่คือสาหัสมาตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแม้ว่าทางแพทย์จะพยายามผ่าตัดแล้วก็เย็บบริเวณหลอดเลือดแดงให้หยุดการไหลรวมถึงให้เลือดแก้กับเกล็ดเลือดอีกประมาณ30 กว่าถุงแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะอีกคนนึงคือคนขับรถนะก็โดนกระสุนเข้าบริเวณแขนขวานะคะคนขับรถของนายกสกลเนี่ยคุณหมอผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วคนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังอยู่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็เมื่อวานนี้ฮือฮาเลยนะคะหลายคนบอกอู้ทำไมบ้านเรามีแต่เรื่องนี้เนาะ

0: เรื่องปืนเรื่องยิงกันเรื่องฆ่ากันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวทางผู้ว่าเมืองนนท์นะคะเห็นบอกว่าจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะคะอ๋อสายใหม่มาแล้วเหรอคะเอารับรับเลยนะคะสวัสดีคุณเพนค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับพี่เพนหนองบัวลำพู
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะพี่มีอะไรคะ
1: อยากถามมันพี่สีว่าอันล่มทะเบียนหลานล่มให้นี่บัดไปตรวจว่าไม่ได้ล่มแต่ว่าหลานล่มกับอันหลานสีล่มไม่ถือคล่องเลยจ้ะ
0: โอ้ลงบัตรประชารัฐใช่ไหม
1: จ้า
0: หลานให้หลานลงทะเบียนให้ผ่านอะไรคะเว็บไซต์เหรอผ่านแอป
1: ทางลับเนี่ยจ้ะ
0: ผ่านแอปทางลับหลานบอกหลานอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนที่
1: หลานม่อซีจ้ะ
0: ฮะ
1: ม่อซี
0: ค่ะเดี๋ยว
1: หลานอยู่ม่อซีจ้ะ
0: อ๋อม่อซีก็16เนาะ
1: จ้ะ
0: หลานอายุ16เขาบอกเขาลงให้แล้วแต่พอประกาศรายชื่อไม่มี
1: จ้ะ
0: บอกว่าระบบบอกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเหรอคะ
1: จ้าอาจารย์บอกว่าบ่ได้ลงทะเบียนแต่ธนาคารก็บ่ได้ลงตรวจอยู่โทรศัพท์ก็บ่ได้ลง
0: แล้วครั้งก่อนมีไหม
1: ครั้งก่อนนี่อยู่จ้าพ่อตาแล้วเป็นคนพิการคนแก่แล้วก็คนพิการจ้า
0: โอ้ยแล้วมารอบนี้ก็เลยไม่ได้บัตร
1: ว่าบ่ได้ลงแสดงว่ายายว่าหลานสิลงบ่เป็นจ้า
0: ก็เป็นไปได้นะเออเขาอาจจะลงเขากรอกรายชื่อไม่ครบไม่ได้บันทึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จ้า
0: เออ
1: ไปตรวจไปว่าก็ได้ลงทะเบียนนี่จ้ะมีทางไหนที่ลูกจะได้ลงใหม่ด้วยจ้ะได้ว่าพ่อตากับตินคนพิการแกหรือคนพิการพร้อมให้ใจ
0: ตอนนี้ก็มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วใช่ไหม
1: จ้าบัตรพิการก็มีจ้ะ
0: พ่อเพนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ65จ้ะ
0: 65ก็อันนี้ก็มีรายได้อยู่ประมาณ 1,400ถูกไหม
1: พ่อตาด้วยเป็นคนพิการได้1,400บาท
0: เออได้1,400บาทอยู่กับใครนะคะ
1: อ
0: ัน
1: ตายายนี่แหละอยู่น้องสันจ้ะ
0: อยู่กันสองตายายเนาะ
1: จ้ะตอนนี้ร้านเวลาร้านหม้อซีนี่จ้ะ
0: อ๋อคนหนึ่งอ๋อเขาก็โรงเรียนอยู่ก็คือพอช่วยดูแลกันได้เนาะ
1: จ้ะ
0: ค่ะไอ้ลงทะเบียนเนี่ยต้องรอรอบใหม่แล้วล่ะค่ะคิดว่านะคะ
1: ฉันคิดว่าที่นี่รอบใหม่ป่ะจ้ะ
0: ก็น่าจะมีแหละเออ
1: ว่าร
0: อบแปลว่าทุกคนใหม่ก็ต้องมีการทบทวนค่ะคิดว่าน่าจะมีนะ
1: จ้ะ
0: ค่ะอืมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าในระบบมันไม่มีว่าไม่ได้ลงทะเบียนแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ให้ทางผู้ใหญ่บ้านลงให้เหรอคะ
1: อันก็ว่าหลานล่มแล้วก็คิดว่ามันสิล่มเป็นน่ะจ้ะเลย
0: โอ้เออก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ตอนที่พี่สีเพิ่นเข้าไปบ้านเขาว่าไว้ล่มทะเบียนพี่สีบอกเบอร์น่ะนะไอ้เขียนว่าท่านนี่จ้ะ
0: ในระบบไม่มีเลยบอกคุณไม่ได้ลงทะเบียน
1: จ้ะ
0: นะก็ต้องรอรอบใหม่นะคะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เขารอคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ให้ไปอุทธรณ
1: ์
0: กับเรื่องที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวมีรอบใหม่ค่อยแจ้งไปนะคะว่าเขาให้ลงเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
1: โอเคค่ะมีรอบใหม่พี่สีแจ้งเลยเด้อฟังไปที่ยูทูบ
0: ได้ค่ะจะรีบแจ้งเลยค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ได้เลยได้เลยค่ะ
1: พ่อตาจะเศร้าพ่อตาจะเศร้าเดี๋ยววันบ่มีในระบบเราค่อยได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรรอบใหม่มีอะไรความคืบหน้าจากรัฐบาลก็จะรีบแจ้งผ่านวิทยุนะคะรอติดตามนะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้า

ความตั้งใจที่รัฐบาลก็จะต้องการดูแลกลุ่มผู้ยากไร้นะคะให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงตอนนี้ก็เลยช่วยกันเขาเรียกบูรณาการเนาะการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะรวมถึงเห็นบอกว่ามีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการทำงานแต่ว่านี่แหละค่ะยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านไม่มีรายชื่อขั้นตอนเป็นยังไงไม่ทราบนะคะข้อมูลล่าสุดนั้นตัวเลขการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ์รายใหม่อยู่ที่3,100,000 คนยืนยันตัวตนไปแล้ว2,300,000 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงต้นเดือนซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน2,200,000 คนนะคะขณะนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็ถือว่าลดลงแล้วนะคะจากเดิมนั้น 980,000 คนรัฐบาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปเร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็กระทรวงการคลังจะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้

ไปจนถึงนู่นเลยค่ะ12มกราคมปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าไปยืนยันตัวตนก็จะได้ใช้สิทธิ์เลยในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดนั้นมีโคราช

0: พิ่มขึ้นมาอีก 100,000 ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ขณะนี้ยังมีคนที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่จะไปทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกลุ่มนี้ต้องภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกลุ่มที่บอกว่าปีหน้าอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะอันนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะยังไม่ยืนยันตัวตนแต่รายเก่าให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองภายในวันที่31นี้นะคะก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็รีบไปนะคะบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะบางทีไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จำเป็นน่ะก็ไม่รู้จะต้องบอกว่ายังไงเนาะให้จำเป็นต้องรีบทำนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพูดถึงเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่งจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณเชษฐาโมสิกรัตน์บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดค่ะน้องดงเพราะว่า
1: ครับพี่ดี
0: นนทบุรีเนี่ยเกิดเหตุคดีใหญ่ๆติดต่อกันในสัปดาห์เดียวเน
1: า
0: ะมีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็มาที่เมื่อวานนี้นะคะ
1: ที่อบต. 14วัน10ศพเข้าไปแล้วนะ
0: ดูสิเนี่ยผู้ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับทางจังหวัดนะคะก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปืนเนาะมีปืนก็รู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่จะไปตัดสินใจได้ง่ายหรอหรือยังไงเอาสมมติไม่มีปืนก็ไม่รู้จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีไหนถูกไหม
1: ใช่
0: รัฐบาลต้องทบทวนจริงจังแล้วนะเรื่องปืนนะคะ
1: ครับอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยก็นายกอบจก็เดินหนีแล้วนะแกก็เดินเตรียมตัวหนีแล้วนะหนีออกไปแล้ว
0: ไม่รอด
1: ขึ้นรถแล้วด้วยนะฮะโอ้โหคร
0: ับ ค่ะนี่นะคะคือถ้าเอาสมมตินะเป็นอาวุธแบบอื่นที่ไม่ใช่ปืนนะสมมติเอามีดไปมันก็ไม่ตายไหมหรือยังไงเนี่ยปืนแหละเป็นสาเหตุของการทำให้คนรู้สึกว่ามันทำร้ายฆ่ากันง่ายเกินไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหมเรามีเยอะมีง่ายมีกันเด็กวัยรุ่นนะเด็กอายุ13-14ที่เราอ่านข่าวเมื่อวานก็ยังมีปืนเลยชัดตัว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อคืนก็อีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ปืนนะคะที่ศรีมโหสถปราจีนบุรีอ่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังในรถ2นัดรถเนี่ยจอดอยู่บริเวณบ้านพักอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเลยค่ะอ้าวก็พอได้ยินแบบนั้นก็ต้องไปตามเสียงดิก็ไปเห็นก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายเป็นพยาบาลกับเป็นตำรวจค่ะน้องรุ่งผัวเมียกัน
1: ครับ
0: เป็นผัวเมียกันที่เพิ่งแต่งงานได้มาประมาณ1ปีนะคะทั้งคู่อยู่ในรถเก๋งหน้าบ้านพักผู้หญิงอ่ะอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วก็ทั้งสองได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดซ้อนก็ปรากฏว่าคนที่ได้ยินก็คือเป็นพ่อแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งลงมาช่วยเหลือนะคะสาเหตุคร่าวๆก็น่าจะเป็นการขัดแย้งภายในครอบครัวเนาะอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครยิงใครตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็บอกยังไม่รู้เพราะว่าทั้งคู่สาหัสค่ะน้องดง
1: โอ้โหครับ
0: เนี่ย
1: ด่วนเนาะด่วนกันเลยนะ
0: ค่ะใครยิงใครก่อนก็ไม่รู้พยาบาลกับตำรวจคนผัวเมียกันอายุแค่29เอง29กับ30ค่ะ
1: อืม
0: โอ้โห

0: เนาะมันหนักหนาสาหัสแล้วเนาะเรื่องปืนเรื่องการทำร้ายกันเนี่ยเนาะค่ะ
1: ปืนโดยฐานง่ายเนาะสรุปปืนในบ้านเรามันเนาะจะมีปืนสักกระบอกนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะแม
0: ่ไม่ยากใช่ค่ะมีตังก็ซื้อได
1: ้ครับ
0: มีตังก็ซื้อได้
1: ประกอบเองเนาะไอ้แบงก์กันที่เขาบอกเอาบีบีกันมาทำปืนอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออมันจะไปง่ายแบบนี้นะฮะ
0: ค่ะก็ชงทบทวนเนาะกระทรวงมหาดไทย
1: ค่ะนะมาดูอีกหนึ่งเหตุระทึกเด็กติดลิฟต์ไม่รู้พี่สีเล่าไปยังครับพี
0: ่ยังค่ะ
1: ที่พัทยานะครับเขาบอกว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดระทึกเลยนะครับเพราะว่าลูกสาวอายุ14กับลูกชายอายุ10ขวบนะครับติดอยู่ในลิฟต์นาน1ชั่วโมงอ่ะโอ้1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปต่างประเทศเนาะลูกเราติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยโอ้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับกู้ภัยของพัทยานะครับได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ2คนนะครับติดอยู่ในลิฟต์ในอาคารภูวิลล่านะฮะที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เป็นอาคาร3ชั้นนะครับภูวิลล่าเนี่ยตึกคือเขามีลิฟต์ด้วยนะนะครับมีลิฟต์โดยสารด้วยนะฮะปรากฏว่าเด็ก2คนเนี่ยติดอยู่ในนั้น1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประสานผู้ดูแลอาคารนะครับเอากุญแจมาเปิดลิฟต์แต่เนื่องจากลิฟต์เนี่ยเป็นกระจกนะครับก็ไม่กล้าใช้เครื่องมืองัดด้วยนะครับเพราะว่ากลัวกระจกแตกแล้วเด็กจะได้รับอันตรายนะฮะก็ใช้ความพยายามอยู่1ชั่วโมงนะครับในการช่วยเหลือสุดท้ายก็ค่อยๆครับค่อยๆงัดโอ้โหนี่นะฮะนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยวันนี้ต้องเป็นภูวิลล่าหรูระดับหนึ่งเลยนะพี่หมายถึงว่าม
0: ีลิฟต์ใช่ไหม
1: เออมีลิฟต์บ้านแบบบ้านสามชั้นแต่มีลิฟต์อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะจองแบบมีฐานะแล้วก
0: ็
1: เด็กก็ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกันเนาะ
0: เป็นบ้านเก่าเหรอทำไมลิฟต์ถึงมีปัญหาแล้วนะ
1: นั่นสิฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบแล้วนะฮะโอ้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับนะบอกว่านั่นแหละฮะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะครับโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยเหลือออกไปได้เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนะครับว่าลิฟต์เนี่ยมันไม่ได้ตามช่างมาตรวจสอบหรือยังไง
0: นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ซ่อมบำรุง
1: นานสิ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะ
1: คือพอมันไม่ได้เป็นลิฟต์แบบอาคารแบบ10ชั้น15ชั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นลิฟต์ที่อยู่ในบ้านแบบเนี้ยต้องไม่ค่อยได้ตรวจสอบเปล่านะครับ
0: ค่ะกลับไปที่ขอเรื่องปืนอีกสัก2เคสนะคะนี่ก็เป็นเมื่อวานที่สภ.เมืองชัยนาทตำรวจรับแจ้งเหตุว่าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรพระสงฆ์เนี่ยมาหาหมอพักรูปหนึ่งเนาะเอ้าพาปืนมาด้วยค่ะเอาปืนมาด้วยมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องรับยาคนเห็นปืนโผล่อ่ะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้ยตำรวจก็ต้องรีบมาสิโรงพยาบาลอ่ะคนเต็มไปหมดเลยมาถึงก็เจอพระปีดาเป็นพระลูกวัดในอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนั่งรอรับยาตามนัดแพทย์อยู่นะคะบริเวณอังตะตรงกระเป๋าพบว่ามีด้ามปืนสีดำโผล่ออกมาจากเงาวับจ้ะคนที่เห็นก็แตกตื่นแล้วก็หวาดผวาเพราะว่าโรงพยาบาลก็แหมทุกโรงพยาบาลหลายคนเยอะอยู่แล้วนะ
1: ใช่ไหมก็ยิ่งเป็นพระเนาะพระนี่ไม่ควรจะพกปืนเป็นที่สุดเลยนะ
0: พระมารับยาแล้วแกทำเอาปืนเนี่ยโผล่มาจากย่ามเลยแล้วตำรวจก็ต้องเข้าแบบระมัดระวังหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวพระตกใจชักปืนออกมาเป็นเรื่องอื่นก็เข้าไปแบบว่าช้าๆก็ไปถามว่าขอตรวจสอบหน่อยค่ะ

0: นำอาวุธออกมาทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเนื่องจากว่าเป็นปืนปลอมที่ทำมาจากพลาสติกแล้วเอามาแปะติดไว้กับเคสมือถือ
1: โอ้โอเคมือถือ
0: เออเป็นเคสมือถืออะไรของหลวงพี่ตำรวจบอกว่าเออทำไมเอาเคสอะไรมาทำแบบนี้ใช้อะไรแบบนี้บอกว่าออกหักปืนออกจากเคสมือถือได้ไหมก็เลยหักออกแล้วยึดไว้เป็นของกลางแล้วเตือนว่าการทำแบบนี้สร้างความตื่นตระหนกนะแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตามแต่ว่าไม่สมควรนะหลวงพี่นะเออนั่นแหละ
1: ผมเข้าไปดูใน Google แล้วมันขึ้นมาแล้ว
0: นั่นแหละ
1: เคสมือถือลูกปืน
0: ตำรวจก็ตรวจพระไปหลายจบเลยตำรวจบอกว่าอะไรของหลวงพี่เนี่ยแล้วหลวงพี่มาโรงพยาบาลเนี่ยเอาเคสเคิร์ดมาอะไรเนี้ยพระปีดาก็สำนึกผิดว่าวันนี้มาหาหมอรับยาตามนัดส่วนในเรื่องปืนปลอมเนี่ยสั่งซื้อเคสนี้มาจากแอปใน TikTok เอามาใส่เล่นๆเพราะรู้สึกว่ามันเวลาจับแล้วมันถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์จะแบบแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นแหละยอมรับว่าก็ตกใจเพราะว่าตำรวจมาเต็มเลยที่โรงพยาบาลพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแน่นอนเพราะว่าเองว่าจะมีคนตกใจกลัวแบบนี้อีกเนี่ยตำรวจมากันเต็มเลย
1: แล้วเวลาสมมติถ้าใช้เคสนี้นะพี่เวลาเราจะคุยเนี่ยเราต้องถือเหมือนเราจับด้ามปืนอ่ะ
0: ถูก
1: ต้องแล้วถือเหมือนเราจับด้ามปืนแล้วก็ยกมาฮัลโหล
0: เออแล้วก็ทำเป็นท่าเป็นเหนี่ยวไกมันมีที่เหนี่ยวไกด้วยเห็นไหมเออ
1: เออเออเออมีที่เหนี่ยวไกเป็น
0: เออ
1: โอ้ตาย
0: แล้ว
1: นะฮะ
0: หลวงพี่เมื่อวานนี้โดนตำรวจอบรมไปหลายเที่ยวเหมือนกันนะบอกอะไรของหลวงพี่เนี่ยพี่เออหลวงพี่เป็นพระนะไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่แบบจะทำอะไรก็คิดหน่อยแล้วดีนะเชื่อไหมว่าคนโรงพยาบาลเขาก็สังเกตนะเออมันโผล่มาจากย่านใช่ไหมอ้าวมันปืนที่งานเงาวับเลยเอาก็รีบโทรแจ้งดิเออตำรวจก็มากันอื
1: มนี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่อเมริกาเนี่ยเขาตำรวจที่อเมริกาเนี่ยนะฮะรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่คนถึงขนาดสั่งห้ามเลยนะฮะสั่งห้ามให้ใช้เคสมือถือไอโฟนรูปปืนนี้นะฮะเขาห้ามเลยนะ
0: ไอคนที่ทำขายก็เนาะเออนะเออดูสิเคสเป็นปืนโอ้ยตายดูเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าเอออย่าใช้เลยเอาออกเถอะเออมันไม่เหมาะหรอกนะ
1: คร
0: ับจบหมดเวลาช่วงแรกพอดีเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยา

0: าอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: ประมาณชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทค่ะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะ500กว่าท่านเมื่อช่วงแรกน้องพอดีรายงานข่าวว่าหนุ่มใหญ่นั่งซดเบียร์แล้วก็ตอนเย็นอยากกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็รายงานข่าวนี้ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องด้งด้วยนะน้องด้งหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ซดเบียร์แล้วกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยอ่ะ
1: โอ้ต้องลืมตัว
0: มีอะไรด้วย
1: ไหมคะลืมไม่ไ
0: หนนะก็คือก็น่าจะจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะกินในช่วงเวลาเดียวกันนะ
1: คนส่วนใหญ่ก็จะรู้นะหมายถึงว่าคนกินเบียร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็จะรู้นะว่าทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะ
0: เนาะทุเรียนกับเหล้าอ่ะนะคะ
1: ใช่ช่วงที่บางทีเนี่ยถ้าทุเรียนเนี่ยช่วงฤดูทุเรียนเนี่ยนะบางทีสังเกตนะแม่

0: ผมก็จะแบบแจ้งเธอให้ชวนพ่อนะให้กินทุเรียนสิเขาไม่อยากให้กินเบียร์ไงอ๋อ
1: ให้กินทุเรียนแทน
0: เราจะกินเหมือนพ่อจะรู้ทันว่าอ๋อไม่เอาวันนี้ไม่กินทุเรียนรู้แล้วออกแต่ว่าเดี๋ยวใส่คืนจะกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ก็ต้องระวังทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะระวังนิดนึงถ้าทุเรียนกับบุหรี่ไม่เป็นไรค่ะพ่อแต่ก็ไม่ควรสูบนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยเห็นภาพที่คุณฉลองแหมนั่งพ่นบุหรี่ใส่หน้าตำรวจด้วยนะคะ
0: คร
1: ับเนี่ยควบคุมโรคโพสต์เลยว่าอย่าหาทำสูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมายปรับจริง 5,000 นี
0: ่ในอาคารใช่ไหมไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วตำรวจก็นั่งเฉยด้วยนะไม่ห้ามไม่อะไรเลยซึ่งกรมควบคุมโรคในเพจเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะถ้าผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลยไม่ห้ามตามไม่ประชาสัมพันธ์แล้วยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบมีถ้าปรับอีกไม่เกิน 3,000 นะตำรวจก็โดนด้วยนะคะผู้สูบก็โดนไม่เกิน 5,000 ก็ไม่เคร่งครัดหรอหรือยังไงหรือให้เพราะว่าผู้ต้องหาเครียดนี้หรอ
0: เขาบอกเครียดแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานน่ะ
1: ฮะ
0: อ้าว
1: เฮ้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิทธิขั้นพื้นฐานน่ะ
0: โอ้เขาเป็นสิทธิผู้ต้องขังผู้ต้องหาร้องขอได้อะเขาตำรวจที่แจ้งมาแบบนี้นะพี
1: ่มันมีจุดอ๋อแต่นี่คือเป็นผู้ต้องหาแล้วให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลัวจะหนีอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าอยู่ๆแกก็บอกว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหา
1: ขั้นพื้นฐาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวมีหน่อยไอ้บีโดนจับมาขอสูบบ้างทำไง
1: ก็นั่นน่ะสินั่นแหละอันนี้สภ.รัตนาธิเบศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกผมขอบ้างผมเห็นแล้วพี่ฉลองแกก็นั่งสูบพ่นใส่จมูกใส่หัวตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะจะได้ยังไงจะได้ไหม
0: นั่นสิฮะ
1: ใช่ไหมก็เห็นภาพแล้วก็ตามนั้นแหละตามที่กรมควบคุมโรคบอกกันแหละเนาะ
0: ใช่โรงพักไม่มีไอ้ระบบอัคคีภัยนะถ้าเกิดว่าควันนี่มันไปโดนแล้วแบบว่าน้ำมันพุ่งลงมานะแสดงว่าโรงพักก็ไม่มีแล้วในห้องแล้วเขาก็ไม่มีระบบ
1: ไม่มี
0: แสดงว่าไม่มีก็สามารถสูบได้เลยในห้องนั้น
1: ค่ะก็ได้น่าจะได้แค่คนเดียวเนี่ยคิดว่านะคนอื่นมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
0: คร
1: ับ ไปไม่ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะมาดูข่าวบันเทิงคุณเป๊กกี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าแกมีปัญหาฟ้องร้องกับอดีตสามีที่ขอแบ่งทรัพย์สินหลังจากที่เลิกลากันไปนะคะก่อนหน้านี้คุณเป๊กกี้ศรีธัญญาก็บอกว่าอดีตสามียื่นฟ้องร้องเพื่อขอแบ่งทรัพย์สินจนต้องต่อสู้กันในชั้นศาลประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะคะล่าสุดในงานประกาศรางวัลนาคราชครั้งที่8ประจำปี2569นักข่าวก็ถามความคืบหน้าของคดีเธอก็บอกว่าตั้งแต่วันที่รับหมายศาลก็ไปนัดแรกคือไปไก่เกลี่ยกันก่อนปรากฏว่าไก่เกลี่ยกันไม่ลงตัวด้วยตัวเลขทางโน้นคงจะเรียกร้องมาเยอะนะคะซึ่งคุณเป๊กกี้ก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าสูงแอบสูงจะใช้คำนี้เนาะคือไม่ใช่ว่าอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสูงไปเยอะมากรู้สึกไม่ไหวถ้าเรียกร้องแบบนี้ก็เลยเอาดำเนินคดีก็แล้วกันสู้กันก็ตามขั้นตอนการฟ้องร้องมันจะมีตัวตั้งของทรัพย์ทั้งหมดว่าเขาตั้งมาที่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งมาค่อนข้างสูงมากศาลก็เลยให้วางเงินเพราะคดีมันไม่มีเหตุให้เป็นการฟ้องร้องแล้วคือแต่เดิมเนี่ยจริงๆคุณเป๊กกี้บอกว่าคดีนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าถ้าฟ้องมันต้องวางเงินที่ศาลหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่สะดวกวางเงินก็เลยไม่มาวางเงินที่ศาลก็ผลัดมา1นัดพอนัดที่2ก็ยังไม่ว่างอีกผลัดมาอีก1นัดจนถึงรอบล่าสุดศาลก็บอกว่าไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วต้องเอาเงินมาวางศาลคราวนี้ทางตรวจก็บอกว่าไม่สะดวกขอผ่อนได้ไหมศาลบอกว่าไม่ได้ต้องวางเงินที่ศาลถึงจะดำเนินคดีนี้ได้นะคะแล้วก็จริงๆมันเป๊กกี้บอกว่าควรจะจบตั้งแต่นัดนั้นแล้วแต่ว่า ศาลก็เมตตามาก

0: ศาลเลยต่อเวลาให้อีก10วันทีนี้พอหลัง10วันเนี่ยเจอกันอีกนัดนึงเขาก็เอาเงินมาวางที่ศาลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแล้วก็นัดสืบพยานปีหน้าเลยค่ะมกราคมปี70นะคะค่าธรรมเนียมศาลคือศาลจะเรียกจากเงินตามมูลค่าที่เขาเรียกซักมานักข่าวก็เลยถามว่าเขาเรียกพี่เพ็กกี้มาหลายสิบล้านเหรอคะคุณเพ็กกี้ก็หัวเราะบอกขอไม่พูดถึงตัวเงินละกันทนายห้ามว่าห้ามพูดตัวเงินจำนวนเงินมันมีรูปของคดีเพราะว่าตัวเงินสูงนะคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าฟ้องกันแล้วได้เงินเยอะแบบนั้นจริงๆนะตอนนี้คนทำบัตรคิวคงอยากจะมาเป็นแฟนเพ็กกี้กันหมดแล้วเพราะว่าแฟนเป็นแฟนเพ็กกี้ได้เงินเยอะหรือว่าอย่างนั้นถามว่าตอนนี้เครียดที่สุดคืออะไรบอกว่าโอ้ความเครียดมาไกลแล้วตอนแรกก็เครียดมากโคตรเครียดเครียดสุดๆไม่รู้จะเอายังไงดีผิดหวังเสียใจหลายอย่างแต่ตอนนี้ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแล้วเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่ต้องรับมือแล้วก็ฝ่าฟันให้ดีที่สุดสำหรับตัวเราเธอบอกว่าเธอจิตใจแจ่มใสมากแล้วเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลานั้นมาค่อนข้างยากแต่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณเป็กกี้เธอมั่นใจว่าเธออาจจะไม่ต้องเสียเงินคดีนี้เพราะเธอมั่นใจว่าเงินที่อยู่ที่เธอเนี่ยก็เป็นของเธอคนเดียว
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะถามว่าแล้วทิศทางคดีโอกาสชนะนั้นบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่สืบอะไรเลยแต่ว่าในทางเป็นไปได้ในการแบ่งทรัพย์สินที่หามาร่วมกันตอนนั้นเนาะในความคิดของคุณเป็กกี้คือเธอบอกว่าการทำธุรกิจร่วมกันร่วมช่วยกันทำแต่อันนี้ไอ้เงินเนี้ยที่เขาเรียกเนี่ยเป็กกี้ยืนยันว่าเป็นเงินกับการที่คุณเป็กเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นนักร้องหมายความว่าณตอนที่ไปทำงานเนี่ยคุณเป็กกี้ใช้ความสามารถของตัวเองล้วนอันนี้ความคิดของเธอเองเธอไม่รู้ว่ายังไงนะก็ต้องให้ศาลพิจารณาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเธอต้องแบ่งทรัพย์สินตรงส่วนนี้ให้กับอดีตสามีหรือเปล่านะคะคือในมุมของเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่ที่เขาออกจากชีวิตเราไปเขาไม่ควรได้อะไรเลยเพราะว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเป็กเธอบอกว่าเธอทำหน้าที่เต็มที่แล้วทำงานก็เต็มที่ดูแลคนที่อยู่ภายใต้อานัตอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะนั้นการตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์ในความรู้สึกนะคือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็คิดว่าเรื่องทรัพย์สินก็เหมือนกันเพราะว่าเธอบอกว่าเธอได้มันมาด้วยความสามารถของเธอเองไม่ควรจะแบ่งให้ใคร
1: ครับครับก็เธอเป็นคนหาเนาะถ้าพูดถึงเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนเธอเป็นคนหามาหาเงินมาช่วงนั้น
0: แต่เธอพวกงานเยอะจริงนะคุณเป็กกี้เนี่ยเธอมีทรัพย์สินเยอะนะจำได้ตอนที่ทองแพงๆอ่ะคุณเป็กกี้ก็มีเยอะมาก
1: โอ้เห็นไวรัลในโซเชียลอยู่พักหนึ่งนะที่เธอเป็นคนเหมือนกับเอาคำพูดของเธอมาตัดนะพี่เหมือนจะบอกว่าเหมือนจะเป็นคำคมที่เธอบอกว่าทุกอย่างนะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนะจะแก้ได้ถ้าเหมือนกับถ้าเรามีเงินปัญหาจะเบาลงถ้าเรามีเงินทุกอย่างจะดีชีวิตไอ้สถานถูกเข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าสมมติสอนเหมือนเป็นคำสอนให้แบบทุกคนแบบเก็บเงินไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็จริงนะจริงนะ
1: เออเธอมาบอกเธอผ่านจุดที่เคยผ่านจุดที่ไม่มีมาแล้วไม่มีเงินพอไม่มีเงินมันก็มีทั้งความเครียดไม่มีมันก็อะไรต่างๆก็หาโถมเข้ามาเนาะ
0: ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีเงินอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้านายกอบจมีเงิน11ล้านให้คุณฉลองก็ไม่น่ามีปัญหาเลย
1: ถ้าหรือแบบเอาสักล้านนึงก่อนนะเอาไปล้านนึงก่อนแล้วกันตอนนี้ค่าก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหม
0: ค่าก็ลำบากก็ถือว่ามีคนมาดูการเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมืองนะคุณฉลองมีน้อยกว่าอย่างท่านนายกอบจนะเปิดเผยทรัพย์สินครั้งล่าสุดต้อง300ล้านนะนุ่ง
1: ครับผม
0: มีทรัพย์สินนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เงินสดใช่ไหม
1: อาจจะเป็นพวก200กว่าล้านนะ246ล้าน
0: เป็นพวกเงินลงทุนหรือว่าสังหาริมทรัพย์เลยพวกนี้
1: ครับเงินสดเนี่ยที่ยื่นมีอยู่400,000กว่าบาท
0: อ๋อนั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาไม่มีเงิน

0: ในการมาคืนใช่ไหม
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ทุกอย่างต้องมีเงิน
0: ต้องมีเงินม
1: ี
0: เงินแล้วจะง่ายทุกอย่างมันจะราบ
1: เออใช่ตัวก็เลยต่อสู้อยู่นี่นะฮะ
0: ใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวจบรายการก็ขอยืมสักแสนนึงนะ
1: เมื่อกี้
0: ฮะง่ายไหม
1: เออ
0: ไอหัวเราะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าใจดีนะคนหัวเราะเนี่ยใจดีนะ
1: ครับคนหัวเราะคือยังคิดมุกไม่ออกอะเออว่าจะยืมกลับยังไง
0: ยังอึ้งอยู่เออ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเป๊กหนึ่งเนี่ยฮะคุณเป๊กเปรมนัทกับคุณนิวนภัสสรนะ
0: คู่สามีภรรยายังไม่ได้อ่านเลยสองคนเนี้ย
1: คืออยู่ๆเนี่ยก็มีพวกข่าวข่าวเมาส์นี่มันทำให้แบบบรรดาคู่รักออกปฏิเสธกันใหญ่เลยนะพี่นะฮะอยู่ก็มีข่าวว่าคู่รักที่แต่งงานและมีลูกฝั่งสามีเนี่ยแอบไปแซบกับนักธุรกิจเออในข่าวเนี่ยมันเมาส์อย่างนั้นแต่มันไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครใช่ไหมทีนี้คนก็ไปจับคู่แมทธิวกับลิเดียคู่นั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ใช่คู่เขานะฮะ
0: โอ้เออนักร้อง
1: มาจ
0: ับ
1: เปลี่ยนเออเป็นจับเป็นคู่เป๊กนิวเออคุณนิวนักร้องนิวเดอะสตาร์ผู้หญิงนะนิวจิ๋วอ่ะ
0: นิวจิ๋วอ่ะนิวจิ๋วอ่ะ
1: ใช่คุณนิวกับคุณเป๊กหรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับนี่หลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาเนี่ยนะฮะคือข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่านะฮะสามีหนุ่มนักร้องดังมีภาพลักษณ์อบอุ่นรักภรรยารักลูกมากนะแต่ภรรยาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมนะครับมีนักธุรกิจสาวลูกเซ็กซี
0: ่
1: มาแอบแซ่บกับสามีของตัวเองหรือเปล่าไปรู้จักกันในคลาสเรียนหลักสูตรหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็แอบคบหามีความสัมพันธ์กันมา1ปีแล้วจะมีการนัดเจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งครับพี่ถือ
0: รู้ขนาดนั้นเลยเนาะ
1: เออรู้ว่าเขาแซ่บกันสัปดาห์ละ2ครั้ง
0: สัปดาห์ละ2ครั้ง
1: มาแล้ว1ปีนะฮะขาเมาส์ก็เลยเนี่ยนะฮะโยงไปคู่นิวจิ๋วเออขอไปคุณนิวกับคุณเป๊กเออคุณนิวคุณเป๊กหรือเปล่านะครับก็ล่าสุดนะครับสาวนิวนะฮะก็ไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดแล้วก็เมาส์กันไปไกลนะครับออกมาโพสต์เคลียร์แบบม้วนเดียวจบครับพี่นะฮะบอกว่าข่าวที่ทุกคนคิดว่าเป็นครอบครัวเป๊กนิวบ้านเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เป็นครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตด้วยกันมา15ปีแล้วกว่าจะมาเป็นแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวผ่านเรื่องยากๆมาด้วยกันตลอดวันนี้ยังรักกันดีครอบครัวยังอยู่ด้วยกันมีน้องสเปซเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราสองคนสำหรับสิ่งที่นิวออกมาบอกในวันนี้คือไม่เป็นความจริงเพราะข่าวที่ออกมามีส่วนที่ไม่ตรงใช่ก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ครอบครัวของคุณนิวนะครับแต่เธอก็บอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวไปมากกว่านี้นะคะนิวไม่อยากให้ครอบครัวนิวกลายเป็นเครื่องมือของใครหรือถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราสรุปไม่ใช่อีกหนึ่งคู
0: ่ไม่ใช่
1: คุณลิเดียกับคุณแมทธิวบอกไม่ใช่คู่เขาโอ้
0: แล้วคู่ไหนล่ะคราวนี
1: ้เออนั่นสิครับผม
0: เออ
1: แล้วพี่พี่นักข่าวบันเทิง
0: ไม่ร
1: ู
0: ้จริงต้มตำไม่อร่อย
1: ต้องรู้
0: มันต้องรู้ให้ได้นะ
1: แล้วคู่ไหนนะแต่งงานมีลูกกันแล้วแต่สุดท้ายฝ่ายชายไปแอบแซ่บสำนักธุรกิจหญิง
0: นักธุรกิจหญิงคือดังใช่ไหมนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงใช่ปะ
1: ใช่ไงก
0: ็ไม่รู้ว่าดังขนาดไหน
1: ครับผม
0: ก็ตามนั้น
1: ครับเดี๋ยวรอนักข่าวบันเทิงไปแกะมาให้ก่อน
0: เป็นใครกันนาะนะคะเดี๋ยวสุดท้ายก็เงียบไปนี่แหละนะจะเป็นข่าวแบบเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ครับ

0: มาดูเรื่องของคุณจินสักหน่อยได้ไหมสามีคุณหมิงอดีตแล้วกันเนาะอดีตสามีคุณหมิงปานิตาเขาเลิกลากันแล้วคุณจินก็มีแฟนใหม่แล้วหย่ากันแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวก็คือว่าคุณหมิงเนี่ยเขาก็ไลฟ์ขายของไลฟ์อะไรของเขาเนาะแล้วก็มีลูกสาวมาแจมด้วยน้องนิรินนะคะแล้วมีอยู่ช่วงนึงอะเหมือน FC เขาก็ทักว่าลูกสาวน้องนิรินเนี่ยหน้าเหมือนพ่อตอนนี้เธอก็โทรหาพ่อคือเหมือนกับเล่นกันอะไรเรื่องต่อในครอบครัวนะพ่อลูกอะเนาะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะแบบก็รู้สึกว่าคุยกับพ่อในลักษณะที่แบบว่าหนูไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยคงเล่นกันอะเนาะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคราวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตซึ่งคุณจินเองเขาก็โมโหตอนแรกคุณจินเขาไม่รู้ว่าลูกสาวกับคุณแม่เนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม
1: ว้าวนะฮะสายหลุดไปนะฮะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเรื่องอัปเดตสักนิดหนึ่งนะฮะนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ฟัง

0: ขออภัยขออภัยอย่างรุนแรงเลยนะคะสายหลุดไปเมื่อกี้เล่าเรื่องใครอยู่หลุดไปเฉยเลยนะคะหรือว่าเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องราวแล้วเนาะก็ประเด็นดราม่าเรื่องลูกสาวของคุณจินธรรมวัฒนะอดีตสามีของคุณหนิงปณิตาเขาก็มาชี้แจงต่อสังคมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเงียบมาตลอดเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกทางฝั่งนั้นก็เคยมีการคุยตกลงกันว่าอย่าพูดถึงกันซึ่งก็รักษาข้อตกลงนี้มาตลอดว่าไม่เคยพูดถึงกันเลยเพราะว่าเคยบอกกับลูกแล้วแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางนี้เช่นกันนะเขาก็โพสต์อย่างนั้นนะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้วแต่ว่าพอพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้งน้องๆก็เลยก็รู้สึกว่ามันไม่อยากให้คนเข้ามาด่าเขาอ่ะคุณชินเขาก็บอกเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะไม่พูดถึงไม่พาดพิงกันได้ไหมช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ประมาณนี้ประมาณว่าให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าของตัวเองให้ลูกเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะในสูตรเรื่องราวเมื่อกี
1: ้ที่บอกหน้าเหมือนพ่อนะ
0: หน้าเหมือนพ่อคือลูกสาวเขาก็บอกเขาไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออยากหน้าเหมือนแม่อะไรอย่างนี้นะหลายคนก็อาจจะไปดราม่าตำหนิเล็กน้อยว่าทำไมลูกพูดแบบนั้นน่ะจริงๆก็แบบภายในครอบครัวก็อาจจะคุยกันเล่นๆได้เลยประมาณนี
1: ้โอ้
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: ครับผมนะฮะส่วนคุณเอิร์กนะฮะเอิร์กพรมพรอยู่เวศนะครับเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวนะพี่
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวจะออกแนวบันเทิงหน่อยนะฮะก็เธอโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับนะถึงการจากไปของเพื่อนสาวคนสนิทของเธอนะครับก็คือคุณฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยเป็นลูกสาวของคุณเจดาพี่เจดาดารุณีกฤตบุญญาลัยอ่ะนะครับนะก็เจดาเนี่ยหลังๆก่อนที่เจดาจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวคุณแม่นะที่พูดถึงตัวคุณแม่ของเนาะก็ผันตัวไปเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันเนาะถ้าจำไม่ได้ก็เป็นเสื้อแดงนะพี
0: ่ใช่ใช่
1: เ
0: ป็นนักเคลื่อนต่างประเทศอ่ะ
1: ใช่นะครับก็ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี67นะครับก็ล่าสุดลูกสาวนะครับลูกสาวก็คือคุณฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยเนี่ยนะฮะพอลูกสาวคนโตของเจดาเนี่ยนะครับก็เห็นคุณเอิร์กอัปเดตว่าเสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยโรคประจำตัวพี่นะคุณเอิร์กพรมพรบอกว่าเอิร์กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆตลอด2เดือนที่ผ่านมาเอิร์กเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกวันทำทุกวิถีทางหาทางรักษาฝนเอิร์กเชื่อว่าฝนจะหายฝนจะดีขึ้นนะครับคุยกับคุณหมอ

0: แพทย์หาทุกๆทางจากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะฮะเพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดฝนก็สู้มาตลอดนะครับไม่เคยมีสักวันที่ฝนจะบ่นหรือยอมแพ้แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมดแต่ก็สู้ฝนบอกเสมอว่าเป็นลูกแม่ต้องเข้มแข็งนะครับก็เชื่อว่าถึงสุดท้ายแล้วฝนจะหลับไปเลยแต่ว่าฝนก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะฮะเธอก็เขียนอำลาบอกด้วยโรคประจำตัวพี่สี
1: โ
0: อ้ครับผมก็นะฮะจากไปเมื่อวานนี้นะครับก็สุดท้ายเธอก็บอกว่าตอนนี้ฝนคงไปเจอแม่ดาแล้วฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะครับนะโพสต์ด้วยความอาลัยเธอว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วย
0: ใช่แล้วช่วงหนึ่งที่คุณเอิร์ธเขาดังๆเราก็เห็นคู่นี้เขาก็ออกสื่อออกอะไรด้วยกันนะนะครับเห็นครับคุณฝนนี่เขาก็จะเป็นออกทางห้าวๆหน่อยขาวห้าวหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ใช่ใช่จำได้แล้ว
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ไม่น่าเชื่อเลย
0: บุญจาน
1: ปูแข็งแรงอยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: วันนี้มีกีฬาปิดท้ายไหม
0: กีฬาใช่ไหมครับดูสมินดาคืออย่างฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลกันในช่วงกลางๆถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับพี่นะครับพูดถึงว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่จบบอลโลกเนี่ยนักบอลเนี่ยก็จะได้ไปพักกันอยู่สองสามอาทิตย์เองนะ
1: โ
0: อ้เนี่ยแล้วล่าสุดเดี๋ยวต้องกลับมาทำการแข่งขันอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของทัวร์นาเมนต์นะครับเตรียมความพร้อมกันนะฮะพูดถึงกรณีฟ้าผ่านักบอลที่วันนั้นที่ปัตตานีหรือยะลานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะพี่จำไม่ได้นะแต่ว่ามันมีกฎระเบียบของทางสมาคมออกมาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการเลยนะครับพี่กรณีถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับออกหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพทุกรายการนะครับรวมถึงการแข่งขันแบบเดินสายอะไรด้วยก็ตามนะฮะกรณีเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยนะฮะแนวทางคือทันทีที่มีฟ้าแลบต้องหยุดการแข่งขันนะฮะหยุดการแข่งขันเป็นการชั่วคราวทันทีนะครับถามว่าอ้าวแล้วฟ้าแลบนี่มันแลบมันร้องเท่าไหร่ถึงจะหยุดเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย30 วินาทีอะถ้ามีฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับต่อเนื่องกันมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นในประมาณสัก30 วิเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะที่อาจให้ก่อให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าพี
1: ่
0: ให้ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับนะพิจารณาหยุดการแข่งขันได้เลยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโอ้นะครับก็นะฮะให้หยุดเนี่ย1 ชั่วโมงถ้าสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันแล้วก็จัดการแข่งขันใหม่โอ้แต่บ้านเราฝนตกคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกเนาะก็เนี่ยเอาเป็นมาตรการออกมาก่อนนะครับว่าหยุดอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะถ้า1 ชั่วโมงแล้วยังฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้ากันอยู่ก็ยกเลิกแล้วไปแข่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันออกมาเพราะว่ามีนักบอลโดนฟ้าผ่าไอ้พี่อยู่นั้นเสียชีวิตไป1 รายเนาะเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายราย
1: อันนี้ก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยแล้วเนาะ
0: ครับผมใช่
1: น
0: ่
1: ากลัวมากเนาะเห็นภาพแล้วโอ้โหมันเปี้ยงลงมาเลยเนาะ
0: ใช่เปรี้ยงมาโดนพอดีอ่ะ
1: มันไม่มีทางที่จะป้องกันได้อ่ะมันไม่รู้ตัว
0: แล้วพอฟ้าเขาผ่าแล้วลงมาที่ดินเนี่ยพี่นักบอลถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ไกลๆแต่ละคนนะล้มลงไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเหมือนกับกระแสพอมันลงดินแล้วมันแรดมาถึงเหมือนกันนะพุ่งมาถึงเลยอ่ะ
1: ความรู้สึกก็คือเหมือนน่าจะเหมือนไฟช็อตหรือว่าเหมือนอะไรอย่างนี้นะ
0: ใช่พี่ก็เหมือน
1: น่ากลัวมาก
0: ก็เหมือนโดนอะไรแข็งๆทุบที่หลังแล้วก็ล้มลง

0: มันจะขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยเออ
1: ค่ะ
0: นะครับพอทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยกรรมการมีสิทธิ์เป่าหยุดได้ทันทีเลย

0: เป็นฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะพูดถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ต้องมาติดตามเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้มีการสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำโขงใน5จังหวัดนะคะที่จะมีการล้นตลิ่งในช่วงวันนี้ถึง14สิงหาคมนะคะดงตอนนี้เครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อวานเห็นภาพก็โอ้โหทุลักทุเลมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมนะคะตอนนี้ทั้ง5จังหวัดมีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำวันนี้ถึง14สิงหาคมนะคะตอนนี้ทุกหน่วยเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานทันทีค่ะเพราะว่ารอไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาให้ความเสียหายก็จะหนักมากนะคะเครื่องจักรกลกับเจ้าหน้าที่นั้นต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะคะคือต้องป้องกันการเกิดเหตุเอาไว้ก่อนแล้วก็เตือนภัยประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะแจ้งเตือนไว้ถึงการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูเป้าหมายสำคัญที่สุดคือให้ปลอดภัยแล้วก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะคือจะทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าน้ำมันก็จะมาทุกปีเนาะ
0: อืมครับ
1: นี่นะคะก็พอต้องเฝ้าระวังนะคะแม่น้ำโขง5จังหวัดมันก็จะมาล้นในช่วงนี้พอดี
0: อืมครับผม
1: อืมนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะนี่แหละตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมตลอดแล้วเนาะ
0: อืมใช่ๆ
1: ปัญหาจริงๆนะน้องเขาบอกว่าไอ้น้ำโขงนี่นะมันไม่ได้เกิดจากฝนอย่างเดียวนะเกิดจากประเทศต้นน้ำที่คิดจะปล่อยก็ปล่อยคิดจะกักก็กักน้ำอ่ะเหมือนเป็นเจ้าของแม่น้ำโขงไปแล้วอ่ะคืออุปสรรคคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าทางโน้นอ่ะเขากั้นของเขาอ่ะทำเขื่อนก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเขื่อนที่เหนือจากประเทศไทยไปเนาะตอนนี้พอเขาอยากจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็บอกว่าแม่น้ำโขงอ่ะที่ขึ้นลงอ่ะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแล้วนะมันเกิดจากการที่เขาทำเขื่อนพอเขาอยากจะปล่อยอ่ะปล่อยมาบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วบางทีไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยค่ะเน
0: ี่
1: ยไม่แจ้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเตรียมการป้องกันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะต้องไปประสานขอความร่วมมือเถอะว่าจะทำอะไรเนี่ยทางจีนหรือทางอะไรก็ตามเนาะบอกนิดนึงก็ได้นะคะก็เลยมีแนวคิดว่าต่อไปให้แยกกระทรวงน้ำออกมาได้ไหมแต่ว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะเพราะวังนี้เรื่องน้ำเนี่ยยังไม่มีอุปสรรคอะไรต้องดำเนินการแต่ว่าอุปสรรคคืออย่างที่บอกว่าทางจีนปล่อยน้ำไม่บอกแล้วเป็น
0: จุด
1: เ
0: ริ ่
1: มต้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะทำยังไงล่ะ
0: โอ้ทำไหนไม่ได้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรานะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไหนไม่ได้เลยครับ
1: เราเสียเปรียบเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนาะเพราะว่าเราอยู่ใต้เนาะ
0: ครับ
1: เขาจะปล่อยให้ใช้ก็บุญแล้วหนูทำเครื่องนู้นเยอะแยะไปหมด
0: จริง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พักไหม
0: เพลงสดสักเพลงครับผม
1: ค่ะ
0: ครับฟังเพลงกันครับ
2: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี้ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทย

ฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องดวง
4: ครับเมื่อคืนนี้ครับพี่สีคืนสวดสุดท้ายของฮารุนโซโล่นะครับท่านผู้ว่านะครับกาฬสินธุ์ก็เดินทางไปเป็นประธานนะครับในงานสวด3คืนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเรียงราบรื่นนะครับว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจนะครับร่วมส่งฮารุนโซโล่กันนะฮะก็เห็นทางครอบครัวเนี่ยนะครับก็เตรียมสถานที่นะฮะที่วัดรังสีชัชวาลนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดของน้องนะครับก็เตรียมสถานที่เอาไว้รองรับเขาบอกเพื่อรองรับแฟนคลับมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาเป็นพันกิโลเลยนะพี่สีเพื่อมาร่วมส่งน้องเนี่ยนะเป็นครั้งสุดท้ายบอกเดินทางมาจากสุไหงโกลกนะน
3: ั่
4: งรถไฟขึ้นมาก่อนนะพี่เออนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟขึ้นมากรุงเทพก่อนแล้วก็ต่อรถไปกาฬสินธุ์นะฮะโหนับถือว่าจิตใจเธอบอกมาคนเดียวเลยฮะแกบอกไปคนเดียวเพราะว่าชื่นชอบคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนฮารุณเนี่ยพาไปเปิดโลกนะครับดูนู่นดูนี่มากมายวันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมส่งน้องกัน
3: เป็นครั้งสุดท้าย
4: ใช่ใช
3: ่ครับพอน้องเห็นมาจากมาเลเซียมีแบบมาจากโดยเฉพาะลีดนะอะไรเนี่ยมาจากหลายประเทศมากเลยน้องรุ่งก็มีแฟนคลับเยอะมากเลยเนาะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่
4: น้องโฮรับรู้เนาะน้องโฮดีใจนะผม
3: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันหยุดวันแม่แต่ว่าเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 4:00 น. ถึง 7:00 น. เช้าค่ะ
4: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook นะครับทาง LINE แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับรวมทั้งทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 นะครับ Facebook ของเราก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 นะครับไปทักคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับเห็นคุณทองคูณทัพธานีคุณลอลาจินคุณสมบัตินะครับเห็นแก้วแล้วก็คุณแอนนี่จากสปป.ลาวคุณสายพินคุณปีเตอร์แพนนะครับบอกวันนี้เสียงพี่เจเจเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะหายไวๆนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุณอุปมาปรารถนานุรักษ์จากภูเก็ต